0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริคนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวทีมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดีย2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดีย2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
3: ้จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรัก ความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

0: คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
4: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
3: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกมัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา17:20 น.นักกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกันจุธาพัทระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮีราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง2-1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเทียรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชง2-0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิมายซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คน

0: บรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิธีรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2-1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15
2: 1 นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
10: สวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
9: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
10: จากการสืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเสียก็เราดูฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราforecast ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
9: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
10: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สะแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นในตาส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
9: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
10: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลในหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับและก็เจ้าหน้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดในบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
9: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
10: ถูกต้องครับ
9: ครับ แล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านอธิบดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
10: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเนี่ยตอนล่างเช่นกันนะครับก
9: ็
10: เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับกรณี ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง1,700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
9: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสทช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
10: ็ต้องครับ
9: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
10: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
9: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
10: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
9: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
10: ครับขอบคุณคุณปิญญาวิทย์นะครับขอบคุณครับ
9: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
12: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
13: รองนายกสุภกิจได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
12: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
14: ป
12: ั
14: จจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
12: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
16: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเล็กเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบแล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นต่อนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
15: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
17: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือตัวผู้ต้องหานี้ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวมๆร่วม8ล้านกว่าครับท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
15: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
18: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
21: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนที่ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างทำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
20: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่น ื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือ

0: ู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
1: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
2: เมื่อพูดถึงเอลนีโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนีโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนีโญจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
3: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
2: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลบอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
4: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
2: ดังนั้นเอลนีโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ต่อไปขอเชิญ

0: รับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทูลชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live โดยคุณอคเดชคัมภีระครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงนี้ฝนตกโปรยปรายในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะฮะฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ถือว่าน้ำจิ้มนะฮะพรุ่งนี้จะมาหนักกว่านี้นะครับในหลายๆภาคในหลายๆพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรียกว่าเป็นฝนยังไม่ใช่ระลอกสุดท้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้จนถึงวันที่26เนี่ยอยู่ใน3ประเทศเมื่อวานนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะครับประเทศสหรัฐอเมริกาฮะ
2: ครับ
1: ก็ไปคุยกันละครับเรื่องของความร่วมมือแล้วก็การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลยไปที่สหราชอาณาจักรนะฮะลอนดอนนะครับแล้วก็กลับสู่ประเทศไทยน่าจะเข้าช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้การเมืองอาจจะเงียบๆไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าท่านนายกอยู่ต่างประเทศถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ยังมีวิวาทะในทางการเมืองนะครับผู้สื่อข่าวแล้วก็แหล่งก็ไปด้วยนะครับก็มีการสัมภาษณ์ท่านนายกนะครับเรื่องของธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนนะฮะไปถามท่านนายกนะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ตอบฮะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับประเด็นเด่นที่น่าสนใจคือไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็น่าจะเป็นเฟส2นะครับน่าจะเป็นเฟส2ที่จะมีการต่ออายุคำถามคือว่า เสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยหลังจากที่มีไทยช่วยไทยพลัสเฟส1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฟส2เนี่ยประชาชนจะว่ายังไงแน่นอนแล้วฮะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่าเรื่องของเงินหมุนเวียนเนี่ยคือก็จะเป็นเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะไม่เท่าเดิมอาจจะเป็นเดือนละ500นะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูการประชุมครม.วันนี้บ่ายๆเนี่ยก็น่าจะรู้ผลนะฮะส่วนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจบโครงการก็คงมีตัวเลขแล้วก็มียอดสรุปกันออกมานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนนี้ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับกับภาคเอกชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวในหลากหลายประเด็นนะครับซึ่งกำหนดการเนี่ยของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ประเทศญี่ปุ่นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังกา81ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติครับ
2: ครับซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอยู่ระหว่างการเข้าร่วมงานนะครับสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้มีการออกเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา พื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนดีนะครับซึ่งก็จะถึงเวลาประมาณ 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนะครับจากนั้นท่านนายกนะครับจะมีการรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับในการประชุมดังกล่าวจากทางเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงมีการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับและก็ในวันนี้เองนะครับท่านนายกก็มีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับ
1: ครับส่วนเรื่องของธุรกิจสีเทานะครับมีผู้สื่อข่าวไปถามนะฮะท่านนายกก็บอกว่าครม.ชุดนี้ไม่มีใครหากินผิดกฎหมายเด็ดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีเหตุผลต้องประนีประนอมกับคนผิดนะฮะยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงทั้งเสียงหนุนในรัฐสภาแล้วก็ความสัมพันธ์พรรคร่วมนะครับแล้วก็กองทัพเนี่ยเป็นจุดแข็งของประเทศก็พูดง่ายพูดถึงความมั่นคงในทางการเมืองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญหากันนะครับแล้วก็เรื่องของทุนเทาเนี่ยในรัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะก็ไม่มีก
2: ็
1: ไม่มีนะครับไม่ใช่ไปว่าเขาและเราเทาซะเองนะฮะอันนี้ท่านก็พยายามที่จะบอกแบบนี้นะครับถ้าพบว่ามีเรื่องของทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการไม่ละเว้นนะครับเขาเรียกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่บริหารประเทศมาเนี่ยโดนหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุจริตท้องถิ่นแล้วก็หัวสวนะฮะแล้วก็ไทย AI Passport และยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ถูกโจมตีแต่ท่านนายกก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลและคนในรัฐบาลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนเนี่ยนะรับรองว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับไม่เว้นนะครับส่วนเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีข่าวออกมาว่าหลังๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอาใจประเทศจีนเยอะจังเลย
2: ครับ
1: ทำไมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมฮะรถ EV เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเราไปหมดเลย
2: ค่ายจีนหมดเลย
1: ใช่คือไม่เชิงเอาใจจีนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยที่จะผลิตรถที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100%
2: ครับ
1: ญี่ปุ่นจะผลิตรถไฮบริดไฮบริดคือผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้า
2: ครับ
1: นะครับทำให้เราเห็นว่าโชว์รูมเนี่ยนิสสันโตโยต้าฮอนด้าอีซูซุเนี่ยค่อยๆทยอยหายไป
2: ครับ
1: กลายเป็นโชว์รูมของ BYD โชว์รูมของค่ายจีนอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: มากขึ้น
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะคำถามก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยไทยสนับสนุนเรื่องของรถยนต์ EV นะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศไทยเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะว่าเรายังมีคนงานที่ทำอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเยอะพอสมควรและถ้าเขาย้ายฐานการผลิตออกไปเนี่ยรับรองฮะคนไทยก็จะตกงานกันมากมายกันพอสมควรเมื่อวานคุณอนุทินได้พูดเรื่องนี้ครับ
2: ครับเรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับจากทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหารือนะครับเพื่อมอบนโยบายและก็แนวทางในการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการสรุปออกมาว่าในส่วนของการพูดคุยกันนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้วยและก็การบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและนครฟุกุโอกะด้วยนะครับก็มีการมาร่วมประชุมในครั้งนี้พูดถึงประเด็นต่างๆที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับท่านนายกเนี่ยมีการกล่าวแสดงความยินดีกับการพบทีมไทยแลนด์ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมอังกา81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในด้านต่างๆนะครับที่ทางเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงโตเกียวจะนำเสนอก็จะนำไปพิจารณาประกอบกับการเดินหน้านโยบายต่างๆของรัฐบาลโดย ยไทยและญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นมีประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดนะครับแม้ว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามหาศาลเหมือนในอดีตนั้นหรือว่าอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ควรมองที่ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงมากกว่าว่าเศรษฐกิจไทยซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาญี่ปุ่นในหลายด้านนะครับขณะที่ปัจจุบันไทยก็มีศักยภาพของตัวเองมากขึ้นและก็สามารถลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศได้หลายรายการเนื่องจากว่าไทยเองก็สามารถที่จะผลิตในประเทศเองได้นะครับก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับที่ในส่วนของการที่รถไฟฟ้าสันดาปนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า EV นั่นเองหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ขณะเดียวกันเนี่ยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากผู้ผลิตทางจีนนะครับทำให้มีกระแสข่าวมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการยกเลิกในส่วนของการย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยไปที่อื่นหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันชัดเจนนะครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับได้มีการปฏิเสธข่าวดังกล่าวไปเรียบร้อยนะครับมองว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยปัจจุบันแม้ว่าจะไม่เหมือนกับในอดีตแต่ว่าโดยอดีตเนี่ยไทยก็เคยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นนับหมื่นล้านนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ลดลงแล้วนะครับเหลือ 6,000 ล้านบาทท่านนายกก็กล่าวว่าขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญนะครับกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยที่กำลังส่งเสริมแล้วก็จะมีการผลักดันนโยบายนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปีพ.ศ. 2569นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานแม้ว่าสิ่งนี้น่ากังวลในสถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับก็ตรงนี้ก็มีการพูดคุยกับญี่ปุ่นมองเห็นในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันก็มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติในประเทศไทยยากขึ้นและก็มาตรการในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตธุรกรรมต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็เป็นจุดแข็งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการมาประกอบความต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความคุ้นเคยความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นก็ทั้งสองประเทศก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันและก็ในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยแน่นอนว่าญี่ปุ่นก็ยังจะคงมีต่อไปนั่นเองครับ
1: ครับก็คือมันเกิดกระแสข่าวขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าโตโยต้าเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นสัดส่วนรถที่มีมากที่สุดนะฮะสำหรับรถญี่ปุ่นในประเทศไทยก็คือโตโยต้าเนี่ยแหละ
2: ครับ
1: ได้ยินว่าเขาจะย้ายฐานการผลิตไปอินโดนีเซียได้ยินว่าเขาจะย้ายฐานผลิตไปอินโดนีเซียย้ายจากไทยไปอินโดนีเซียนะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออินโดนีเซียเนี่ยเชิญชวนโตโยต้าเนี่ยให้มาย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศเขาซึ่งเป็นเรื่องปกติในการที่แต่ละประเทศเดี๋ยวจะเชื้อเชิญนะครับในการที่จะให้บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยมาอยู่ประเทศตัวเองเหมือนประเทศเราก็ไปเชื้อเชิญประเทศอื่นเหมือนกันนะอินโดนีเซียก็เชิญญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเนี่ยมาฐานการผลิตที่อินโดนีเซียสิค่าแรงถูกแล้วก็อะไรต่างๆมันดีกว่านะครับมีสัญญาณนี้ออกมามันก็เลยมีปัญหาว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยของเราเนี่ยเราน่าจะเดือดร้อนเพราะว่าในโรงงานโตโยต้าในโรงงานฮอนด้าในโรงงานต่างๆเนี่ยมีคนไทยทำงานอยู
2: ่
1: นะครับแล้วก็ไม่ใช่โตโยต้ายี่ห้อเดียวนะฮะทุกๆยี่ห้อเนี่ยก็ถูกทาบทามเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กลบกระแสตรงนี
2: ้
1: โดยท่านนายกก็บอกว่าญี่ปุ่นยังไม่ย้ายฐานการผลิตนะฮะคือถามว่าเชื่อได้ไหมน่าจะเชื่อได้เพราะไปคุยกันถึงที่ญี่ปุ่นนะฮะให้คำมั่นแล้วว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมกับของไทยนะครับแต่ต้องดูแหละว่าอุตสาหกรรม เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับอย่างไรนะครับหลักการเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะเพราะว่าด้วยตลาดของไทยณวันนี้เนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยมาเจาะตลาดแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับตัวกับอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานสะอาดสอดคล้องกับทิศทางโลกได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับ
2: ก็ต้องติดตามเพราะว่าในส่วนของรถไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาอยู่นะในประเทศไทยแล้วก็
1: นึกไม่ออกเลยครับผมนึกไม่ออกเลยฮะถ้าเป็น Mercedes-Benz เนี่ยตอนนี้มี Benz CLA ไฟฟ้า 100%
2: คือ
1: ยุโรปเนี่ยไฟฟ้า 100% มาแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไฟฟ้า 100% เนี่ย ยังที่นำเข้ามาในไทยนะ
2: โตโยต้าย
1: ังไม่เจอ
2: หนึ่งไหมแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยม
1: คือ
2: โตโยต้า
1: บอกรุ่นมาเลย
2: BZ4 สักอย่าง
1: ยังไม่เคยเห็น
2: ผมเห็นวิ่งอยู
1: ่คนไทยจะถ้าโตโยต้าคนไทยจะนิยมอัลติสจะนิยมแคมรี
2: ่รถปกติ
1: ใช่ซึ่งตอนนี้ยังไฮบริดอยู่ฮอนด้าก็จะมี Civic กับ Accord ก็ยังเป็นไฮบริดอยู่นะไฮบริดคือใช้น้ำมันกับไฟฟ้าแต่อยากจะหาแบบ EV 100% เนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แผนการตลาดของทางญี่ปุ่นแล้วล่ะนะฮะมาดูเรื่องของภาษีสหรัฐเดี๋ยวเขาหาว่าเราโฆษณารถนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับที่ร่วมเดินทางไปกับท่านนายกนะฮะก็เปิดเผยว่าทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศผลการพิจารณามาตรการ301นะฮะไม่ได้ใบหวยนะฮะนี่คือมาตรการของเขานะฮะโดยไทยพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมไม่ให้เสียเปรียบการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านฮะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยความคืบหน้าในการเจรจาหารือกับสหรัฐครับว่าขณะนี้การหารือในหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับคุณริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็หารือกันอย่างต่อเนื่องหลังจากพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีนะฮะก็มีกรอบหลักการอะไรต่างๆเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็การประชุมอังกา81เนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อสรุปผลการเจรจานะครับซึ่งไทยพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรการ301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้าแล้วก็การผลิตส่วนเกินและแรงงานภาคบังคับเพื่อไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยได้เจรจากันไว้นะครับว่าจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่คือทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ฮะ
2: ครับส่วนทางกระทรวงการคลังนะครับมีการยืนยันในเรื่องของการรับมือวิกฤตพลังงานนะ
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นกันได้ว่ายังมีความผันผวนอยู่นะครับจากทางสหรัฐและก็อิหร่านด้วยนะครับแม้ว่าในช่วงหนึ่งก็จะมีการเงียบๆไปแต่ตอนนี้เริ่มกลับมามีวิกฤตกันอีกครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสครับมีการเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดค่าของชีพแทนการลดราคาน้ำมันนะครับว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะครับซึ่งรัฐบาลไทยก็มีการได้ใช้เครื่องมือในการรับมือหลายส่วนนะครับเครื่องมือแรกเนี่ยคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันนะครับส่วนเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้นำมาใช้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าหากมีการลดภาษีก็จะทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับขณะที่รายจ่ายก็ยังคงสูงอยู่และท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้อยู่ดีการที่จะนำเครื่องมือการลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะการคลังของประเทศด้วยการดำเนินการนโยบายนี้ก็ต้องมีการดำเนินการอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างFitch Ratingนะครับแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถดูแลในเรื่องของการจัดการพลังงานได้ดีรัฐบาลก็ต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่มีการชี้ให้เห็นนะครับว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังเนี่ยมีปัญหาแล้วก็จะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูกันอย่างรอบคอบนะครับท่านรองนายกนะครับบอกว่าหากมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการพิจารณานำไปช่วยกลุ่มพลังงาน E20 นะครับแก๊สโซฮอล์ E20 และก็ในส่วนของดีเซลนะครับก็จะเป็นดีเซล B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยด้วยเนื่องจากว่าการผลิตน้ำมัน E20 นั้นก็จะต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและก็มันสับปะหลังนะครับส่วนไบโอดีเซลนะที่มี B20 นั้นนะก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำมันปาล์มนะครับมาเป็นส่วนประกอบในครั้งนี้ซึ่งประเด็นก็จะช่วยลดช่องว่างทางการคลังด้วยนะครับซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยก็ประเทศไทยนะครับเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาท หากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจจะทำให้ประเทศเนี่ยเผชิญกับปัญหาวิกฤตการคลังได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการอย่างรอบด้านส่วนปีหน้าเนี่ยจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นก็จะต้องมีการประเมินช่องว่าง

0: ทางการคลังอีกครั้งว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าและก็เป็นการวางแผนในเรื่องของการคลังของประเทศนะครับที่กระทรวงการคลังก็อย่างที่บอกคือถ้าลดภาษีสรรพสามิตขึ้นมาปุ๊บประเทศไทยก็รายได้ลดลง
1: ร
0: ัฐบาลก็จะต้องมีการอาจจะเป็นวิกฤตซ้ำซ้อนหรือเปล่าตรงนี้
1: ครับคือรายได้เนี่ยของรัฐบาลไทยนะครับ
0: ครับ
1: มาจากภาษี
0: ม
1: าจากภาษีของประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาษีสัมปทานมิตรภาษีศุลกากรแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจ่ายอยู่ทุกๆวันนะครับทุกอย่างที่เราไปซื้อในห้างสรรพสินค้าในอะไรต่างๆสบู่ยาสีฟันอะไรก็ 7%
0: ครับ
1: 7% เนี่ยก็เข้าสู่รัฐบาลนะครับแล้วก็ภาษีอะไรต่างๆที่เก็บเข้ามาเนี่ยก็เป็นเงินของรัฐบาลทั้งนั้นแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องลดค่าครองชีพของประชาชนการลดค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยมันช่วยอยู่อย่างนึงก็คือจะทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าแบงค์พันเหมือนแบงค์ร้อยใช่ไหมฮะเงินพันนึงเนี่ยกำไปเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดละสมัยก่อนพันนึงเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กำแบงค์พันไปเนี่ยกินชาไข่มุกไม่กี่วันไปทำโน่นทำนี่หมดแล้ว
2: อยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์นะบางคน
1: คือในยุคนี้เนี่ยเดินเข้าห้างนะฮะกาแฟแก้วละเป็นร้อยนะ80หรือ100แล้ว
2: แล้วกับข้าวแต่ละมือเท่าไหร่ครับ
1: กับข้าวแต่ละมือเมื่อก่อน40 50เดี๋ยวนี้ไปตามร้านแบบไม่ต้องดีมากนะฮะร้านข้างทางเนี่ยก็50 60ไปแล้ว50เนี่ยหาไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: 60เข้าไปแล้วสาเหตุก็คือว่าเรื่องของวิกฤตการน้ำมันในตะวันออกกลางส่งผลให้การขนส่งสินค้าพืชผักอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นด้วย
0: ครับ
1: ผักขึ้น5บาทไข่ก็ขึ้นอีกทีละนิดนะฮะแล้วก็อะไรมันก็ขึ้น
2: ค่าขนส่งอีก
1: ค่าขนส่งขึ้นเนี่ยมันทำให้ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น
0: ครับ
1: ปรับตัวตั้งแต่มีนาปีที่แล้วแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยวิกฤตมาอีกแล้วนะครับ
0: ครับ
1: จะปรับขึ้นอีกไหมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยต้องการมาตรการช่วยเหลือและก็กระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาแค่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทำแค่ระยะเดียวเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าการลดค่าครองชีพของประชาชนด้วยการลดราคาน้ำมันแล้วก็ลดราคาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องทำและควรเติมเงินเข้ากับระบบแล้วก็กระตุ้นอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินที่ตอนนี้ก็ซบเซารถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยก็ขายได้ไม่ดีเหมือนสมัยก่
0: อ
1: นเพราะว่าเศรษฐกิจเงินในกระเป๋ากำลังซื้อของคนลดลง
2: คนก็จะไม่กล้าใช้
1: ถูกต้องนะครับดังนั้นอยากจะให้อุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจอื่นๆได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวแต่อุตสาหกรรมอื่นๆรถยนต์จักรยานยนต์ที่ดินบ้านอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องการเหมือนกันต้องดูว่ารัฐบาลจะมีแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรอย่างรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนนะครับเดี๋ยวดูมติครม.วันนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัส2เนี่ยนะฮะเฟส2เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรแม้จะบอกว่ามันเป็นระยะเดียวระยะสั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความน่าสนใจเหมือนตอนเฟสแรกแล้วนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเฟส2เลยนะเฟส2เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรแม้จะบอกว่ามันเป็นระยะเดียวระยะสั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความน่าสนใจเหมือนตอนเฟสแรกแล้วนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเฟส2เลยนะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้คุ้มค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทครับมีผล1มกราคม2570นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูนะฮะเรื่องของการลดค่าครองชีพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานค
0: คร
1: อันนี้ก็จะได้เซกเตอร์เดียวก็คือกลุ่มคนทำงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานค
0: คร
1: นะฮะส่วนคนชนบทคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้อานิสงส์ตรงนี
2: ้ก็จะไม่ได้อินกับการลดการช่วยตรงนี้ของรัฐบาล
1: นะฮะแต่ว่าคำถามคือว่าคนกรุงเนี่ยใช้เงินเยอะกว่าคนต่างจังหวัด
0: ครับ
1: เพราะว่า
2: ค่า
1: เดินทางค่าอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งอ่ะ 2-300 นะครับเดินทางเข้าเมืองทีก็ร้อยหนึ่งกลับอีกร้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากนักตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
0: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:30 น.นะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะฮะตัวย่อๆคือ ITA ครับประจำปี2569นะครับ ITA นี้มีจุดมุ่งหมายในการวัดอะไรและตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับและประชาชนจะเห็นผลจากการประเมินนี้อย่างไรจะเป็นการประเมินในเชิงตัวเลขแต่ความรู้สึกประชาชนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัวเลขอย่างนี้แต่หน่วยงานนี้มันไม่ใช่อย่างที่ข่าวออกมานี
2: ่
1: ตัวเลขนี้มีความชัดเจนหรือมีความแม่นยำแค่ไหนวิธีเก็บข้อมูลเป็นยังไงนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลจากสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านผอ.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงจุดมุ่งหมายครับสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตรงนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรนะครับแล้วก็วัดอะไรบ้างครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นดิฉันขออธิบายง่ายๆก่อนนะคะว่าเป้าหมายของการประเมิน ITA คือต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และช่วยป้องกันก

0: การทุจริตค่ะที่ผ่านมาใน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้แต่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีข้อสังเกตว่าบางหน่วยงานได้คะแนน ITA สูงแต่ในทางปฏิบัติยังมีข่าวการทุจริตหรือประชาชนยังรู้สึกว่าไม่โปร่งใสค่ะจึงเป็นที่มาของการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในปี2569ค่ะ
1: ครับครับพูดถึงเรื่องของการปรับอะไรตรงนี้นี่เราปรับในประเด็นไหนบ้างฮะช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับ
0: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้หรือไม่ค่ะแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ดูเฉพาะว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตหรือไม่แต่ต้องดูด้วยว่าในความเป็นจริงมีการทุจริตหรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในหน่วยงานหรือไม่ค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของขั้นตอนดำเนินงานล่ะครับตอนนี้ในการประเมิน ITA ประชาชนก็มีการให้ผลออกมาเนี่ยตรงนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับ
0: ค่ะในการประเมินปี2519ค่ะเราแบ่งการประเมินออกเป็น3ส่วนหลักนะคะรวม100คะแนนได้แก่ส่วนที่1คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ OIT จำนวน30คะแนนค่ะดูว่าหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบได้หรือไม่และหน่วยงานในระดับกรมมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ GD Catalog เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหรือไม่ค่ะส่วนที่2คือการประเมินจากบุคลากรภายในค่ะหรือ IIT 30คะแนนนะคะเป็นการสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานอยู่เคยพบเห็นหรือรับรู้การทุจริตการใช้อำนาจโดยมิชอบการเรียกรับผลประโยชน์หรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสหรือไม่และส่วนที่3การประเมินจากผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ AAT ค่ะ40คะแนนเป็นการสอบถามประชาชนภาคธุรกิจหรือผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานว่าจากประสบการณ์ที่ได้รับบริการเคยพบเห็นหรือรับรู้การเรียกรับสินบนการเอื้อประโยชน์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ค่ะถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ ITA ปี2519ไม่ได้วัดเพียงว่าหน่วยงานทำอะไรเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะแต่ต้องการวัดให้เห็นมากขึ้นว่าประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องพบเจอหรือรับรู้ปัญหาการทุจริตในความเป็นจริงอย่างไรค่ะเพราะเป้าหมายสุดท้ายของ ITA ก็คือทำให้การประเมินสะท้อนสภาพความเป็นจริงมากขึ้นและนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับคำถามที่ว่าประชาชนจะเห็นอะไรจากการประเมินนะคะและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดนะคะ เรียนว่าสำหรับการประเมิน ITA ปี2519ค่ะเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ค่ะขณะนี้นะอยู่ในขั้นตอนสำคัญคือการเก็บข้อมูลจากบุคคลภายนอกทั้งประชาชนภาคธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่นค่ะเพื่อสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทุจริตการเก็บข้อมูลครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศค่ะ 8,319 หน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยองค์กรอิสระไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสิ่งที่ประชาชนจะเห็นแตกต่างจากปีก่อนนะคะก็คือผลการประเมินจะสะท้อนสถานการณ์ตลอดทั้งปีงบประมาณเพราะมีการขยายระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งปีจากเดิมที่เก็บข้อมูลเพียงบางช่วงเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะในเกณฑ์ใหม่ก็ยังให้น้ำหนักกับประสบการณ์และการรับรู้เรื่องการทุจริตมากขึ้นเพื่อให้ผลการประเมินเนี่ยสะท้อนสถานการณ์จริงและเสียงของประชาชนได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะที่สำคัญคือผล ITA ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการจัดอันดับหรือให้คะแนนหน่วยงานแต่ต้องการชี้จุดเสี่ยงและช่องโหว่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขและป้องกันการทุจริตได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ
1: ครับการประเมิน ITA เนี่ยก็เหมือนการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในองค์กรของเราเนี่ยแหมมัน จะไปต่อได้ไหมนะฮะหรือว่ามีภาพสะท้อนจากประชาชนอย่างไรนะครับคำถามฮะอยู่ตรงนี้ฮะว่าการเก็บข้อมูลจากประชาชนเนี่ยหรือผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราไปเก็บกันยังไงฮะเรามีมันจะประเมินผลการสะท้อนเนี่ยจากประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยเราไปเลือกกันยังไงฮะใครไปเก็บข้อมูลฮะ
0: ค่ะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะเดิมประชาชนสามารถเข้ามาทำแบบประเมินด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า Open Access นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ก็อาจมีข้อจำกัดค่ะเช่นหน่วยงานอาจเชิญเฉพาะกลุ่มคนที่คุ้นเคยมาประเมินทำให้ข้อมูลอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะการเก็บข้อมูลเราจะดำเนินการเป็นขั้นตอนนะคะเริ่มจากประการแรกคือเราศึกษาภารกิจแต่ละหน่วยงานว่าทำหน้าที่อะไรค่ะและใครเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบค่ะสองวิเคราะห์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องค่ะว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานมากน้อยเพียงใดโดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น4กลุ่มค่ะตามความเสี่ยงในการทุจริตและมีผลกระทบต่อหน่วยงานและประชาชนอย่างเช่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้รับเหมาหรือกลุ่มเอกชนหรือผู้ประกอบการที่ต้องขออนุมัติอนุญาตค่ะกลุ่มที่มีความเสี่ยงรองลงมาก็ได้แก่หน่วยงานกำกับดูแลหรือสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มประชาชนที่ได้รับบริการและได้ผลรับผลกระทบโดยตรงเป็นต้นค่ะและ3การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงโดยทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายนักวิชาการค่ะก็จะใช้ทั้งการสัมภาษณ์การโทรศัพท์และการติดต่อทางอีเมลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายค่ะดังนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มต่างๆก็จะช่วยให้ผล ITA สะท้อนประสบการณ์จริงและมองเห็นจุดเสี่ยงช่องโหว่ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ
2: ครับอย่างการเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างการโทรศัพท์หรือว่าติดต่อทางอีเมลตรงนี้นะครับทางสำนักงานปปช.มีการสร้างความมั่นใจยังไงครับให้กับผู้ที่โดนติดต่อในเรื่องนี้เนี่ยว่าจะไม่ใช่ call center หรือว่าเป็นการเชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะหลายท่านอาจจะกังวลว่าโทรศัพท์หรืออีเมลที่ติดต่อมาจะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ค่ะเพราะปัจจุบันมีมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆจำนวนมากสำนักงานปปช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมาตรการในการเก็บข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะสิ่งที่ประชาชนจะสังเกตได้ง่ายๆคือผู้เก็บข้อมูลต้องแนะนำตัวอย่างชัดเจนค่ะแจ้งชื่อสถาบันและวัตถุประสงค์ว่าเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน ITA รวมถึงแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญการประเมิน ITA จะถามเฉพาะประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับการติดต่อหรือการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้นค่ะจะไม่มีการขอเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านเลขบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินและไม่มีการให้โอนเงินหรือกดลิงก์เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะดังนั้นเนี่ยหากมีผู้ติดต่อมาแล้วขอข้อมูลด้านการเงินเหล่านี้ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและไม่ควรให้ข้อมูลหรือดำเนินการตามคำขอค่ะ
2: ครับ
1: ครับสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฝั่งทางบ้านไหมครับ
0: ค่ะดิฉันขอเชิญชวนประชาชนนะคะภาคธุรกิจคู่ค้าและผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐถ้าท่านได้รับการติดต่อจากทีมเก็บข้อมูล ITA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความร่วมมือสละเวลาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงค่ะทุกคำตอบมีความสำคัญค่ะเพราะจะช่วยให้เราเห็นทั้งสิ่งที่หน่วยงานทำได้ดีและจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณธรรมความโปร่งใสและตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลสำนักงานปปช.นะครับอันนี้ก็มีการปรับนะฮะITA นะฮะ ITA ก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรนะครับให้มีความชัดเจนเข้มข้นแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยไปเป็นผู้สำรวจ
2: ครับ
1: นะฮะคาดว่าผลที่จะออกมาเท่าที่ผมทราบนะฮะประมาณช่วงวันที่10ถึง15ตุลาคมนี
2: ้
1: นะครับกรมเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับที่จะต้องประเมินข้อมูล ITA ที่เขาเรียกว่าเก็บข้อมูล EIT ผู้บริหารเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดขององค์กรด้วยนะครับ คือถ้าตกปุ๊บเนี่ย
2: ยากลำบากนะ
1: ไม่ใช่ถ้าตกปุ๊บก็มีปัญหานะครับม
2: ี
1: ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอันนี้ของกรมเราเนี่ยนำไปเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารด้วยนะ
2: คร
1: ับผอ.ก็ต้องใช้EIT ตรงนี้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่า EIT survey นะจำได้ไม่ใช่อะไรเมื่อวานเพิ่งโดนทวงมา
2: คุณโดนเหรอ
1: ใส่ค่าตรงนี้ด้วยในตัวชี้วัดนะฮะนะผมไม่ได้ใส
2: ่นะก็ต้องติดตามนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะกลางเดือนหน้านะครับสำหรับผล
1: ประมาณช่วงตุลา10ตุลา15ตุลาเนี่ยผลเซอร์เวย์ EIT เนี่ยก็น่าจะออกมานะครับว่า ITA ของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไรปีนี้น่าสนใจเพราะเขาปรับเกณฑ์ใหม่นะฮะพอปรับเกณฑ์ใหม่ปุ๊บประชาชนก็บอกว่าเอ๊พอปรับเกณฑ์ใหม่จะมีหน่วยงานไหนตกบ้างไหมนะติดตามดูว่าตกเนี่ยมันต้องตกที่เท่าไหร่นะ
2: ครับ
1: 50ป่ะ
2: มันก็ไม่ใช่ต้องดูเกณฑ์เขาอ่ะ
1: นะหรือว่าคือเราไม่อยากเห็น ITA ที่มันแบบอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4จัดแรงกิ้งเท่านั้นแต่ว่าเราอยากจะเห็นภาพสะท้อนแห่งความเป็นจริงแล้วก็การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยในการที่จะลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็มีกฎหมายอะไรเนี่ยที่มาสกัดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่า NSO ฮะเดินหน้าขยายการรับรู้ข้อมูลสามัญประชากรและเคหะพุทธศักราช2568สู่ระดับภูมิภาคครับล่าสุดจัดงานแถลงผลโครงการสามัญประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for Allก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสามัญประชากรโดยมีคุณเอกพงศ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็มีคุณธีรพงศ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมงานครับภายในงานฮะสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้นำเสนอผลสามัญประชากรพร้อมถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรครัวเรือนและที่อยู่อาศัยในภาคใต้เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่มองเห็นสถานการณ์และก็ทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร2568และเวทีเสวนาที่เปิดมุมมองทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวแรงงานและการออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลสถิติไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรและตัดสินใจของภาครัฐและทุกภาคส่วนการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลสัมมโนใน3ภูมิภาคครับคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต
2: ้
1: เพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสู่พื้นที่ทั่วประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับ
1: ครับ
2: ไปดูการเมืองหน่อยไหมครับสำหรับการปรับทัพฝ่ายค้าน
1: ปรับทัพฝ่ายค้าน
2: ครับ
1: ปรับทัพฝ่ายค้านหรือปรับทัพของรัฐบาลครับเนี่ย นะฮะได้ยินว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจะมาร่วมรัฐบาล
2: ข่า
1: วมันมาแบบนี้ใช่ไห
2: ม
1: จากอะไร
2: ถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้าน
1: คือมันมีสัญญาณเนี่ยคือพรรคกล้าทำแสดงความจำนงขอถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้าน
2: ครับ
1: ก็คือกล้าทำยื่นความจำนงไปยังคุณพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะวิปฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ
2: ครับ
1: นะฮะสำหรับกรรมการวิปฝ่ายค้านในพรรคกล้าทำมี7คนนะฮะประกอบด้วยคุณเอกรัตน์พลซื่อคุณประสิทธิ์โนทะคุณปิยวัฒน์กิตติธเนศวรคุณวงวัชระขาวทองคุณนรพลตันติมนตรีคุณชยานันท์เกตเมฆแล้วก็คุณอรรถกรสิริรัตยากรอันนี้อดีตรัฐมนตรีเกษตรนะฮะจากพรรคกล้าทำนะ
2: ครับ
1: อันนี้มาจากสัญญาณตรงนี
2: ้ครับ
1: นะฮะแต่หัวเรื่องเขียนว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่า
2: นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางคุณไอติมพฤทธิ์นะ มีการโพสต์โซเชียลส่วนตัวนะครับ
1: ว่าอย่างไรครับ
2: บอกว่าในส่วนของการปรับทับเนี่ยมีเป็นไปตามข่าวจริง
1: ๆครับ
2: นะครับเพราะว่ากล้าทำเนี่ยก็ตอนนี้พ้นฝ่ายค้านพ้นวิปฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่า2เหตุผลหลักนะครับที่ทางคุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยพูดออกมานะครับชี้แจงออกมานะครับก็คือ1ทางกล้าทำเนี่ยขัดกับมติวิปฝ่ายค้านนะครับในวาระสำคัญนั่นก็คือมติวิปฝ่ายค้านที่ไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงตามมติของพรรคในการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนั่นก็คือก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลว่าปัจจุบันเนี่ยยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนนะครับพรรคเองก็ต้องมีการยื่นยติแล้วก็ลงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการปรับในส่วนของกล้าทำนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนการดึงพรรคใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือพรรคไทยรวมพลังนะครับเป็นฝั่งอุบลราชธานีพรรคของคุณกังฟูนะครับก็จะมาร่วมในฝ่ายค้านในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณไอติมพฤทธิ์เองก็จะมีนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านนะครับพิจารณาตามขั้นตอนของประธานสภาต่อไปนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเดินหน้าในเรื่องของภารกิจต่างๆยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่วางใจรัฐบาลของคุณอนุทินนั่นเอง
1: นะครับนะครับคือสัญญาณตรงนี้มันเกิดจากตอนที่อภิปรายพรบ.งบปี70นะครับ
2: ครับ
1: พรรคสีเขียวเนี่ยนะฮะก็คือพรรคกล้าทำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็เพิ่งยกมือสนับสนุนให้ความเห็นชอบไปนะฮะคือฝ่ายค้านยกมือให้กับรัฐบาล
2: ครับ
1: ไป58เสียง
2: โอ้โห
1: คือปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอก
2: ครับ
1: อยู่ดีๆพรรคฝ่ายค้านไปยกมือให้กับรัฐบาล58เสียง
2: ครับ
1: ถ้าเป็นการเมืองสมัยก่อนเนี่ยหรืออภิปรายไม่เป็นวางใจเขาเรียกว่างูเห่า
2: 58ถ้าพูดเป็นงูเห่าก็ต้อง58ตัว
1: ครึ่งร้อยอ่ะคุณครึ่งร้อยคือฝ่ายค้านโดยพรรคกล้าทำเนี่ยไปยกมือเนี่ยให้ความเห็นชอบพรบงบประมาณ58เสียง
2: ครับ
1: นะฮะก็คือถ้าถามพรรคกล้าทำเนี่ยเขาบอกว่าจุดยืนของพรรคคือพิจารณาทุกเรื่องด้วยเหตุผลสิ่งใดไม่ถูกก็ต้องกล้าทักท้วงสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องกล้าสนับสนุนไม่ให้ความอคติหรือความแตกต่างทางการเมืองมาอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมแหมฟังรู้สึกยังไง
2: ผมไม่รู้แต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าม
1: ีชาวเน็ต
2: ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านเขาบอกเป็นพรรคฝ่ายคอยหรือเปล่าม
1: ีเหตุผล
2: นะครับ
1: ชาวเน็ตนี่เขาก็เข้าใจคิดเน
2: า
1: ะ
2: ชาวเน็ตเขาก็มีวาทะกันไปนะ
1: คือแต่ถ้าเกิดดูพรรคกล้าทำเนี่ยคือบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อย
2: ครับ
1: เพราะว่าคุณสังเกตนะตั้งแต่มีรัฐบาลอนุทิน
2: ม
1: ีฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาชนนะครับพรรคกล้าทำเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน้อยมากแล้วก็เสียงในสภาเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจขออภัยอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเช่นเดียวกัน
2: การประชุมสภาก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร
1: ่ใช่นะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าถามว่าโอกาสที่พรรคกล้าทำเนี่ยจะไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ยคือไม่ต้องไปถามพรรคกล้าทำต้องไปถามพรรคภูมิใจไทย
2: ครับ
1: ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเปิดประตูต้อนรับหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในสมัยที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็มีความคิดว่าอ๋อสีน้ำเงินจะต้องไปรวมกับสีเขียวแน่ๆแต่ทำไปทำมาปุ๊บเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยไปรวมกับสีแดง
2: จับแดงใช่ไหม
1: จับแดงเปิดประตูเชื้อเชิญเนี่ยพักเพื่อไทยแทนที่จะเป็นพักกล้าทำนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเรื่องกระแสของสีส้มที่เขาบอกว่ามีเราไม่มีเทาด้วยนะฮะมันอาจจะเป็นแรงเสียดทานที่ทำให้สีน้ำเงินโดยพักภูมิใจไทยตอนนั้นอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจให้พักกล้าทำเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องของกระแสนะครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิกฤตศรัทธาในรัฐบาลที่กำลังจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้พอเริ่มตั้งรัฐบาลได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับขาก็เริ่มที่จะยืนหยัดได้นะครับเริ่มแข็งแล้วเนี่ยแต่การประชุมสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนที่จะเป็นการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพ
2: ร
1: รคภูมิใจไทยแม้จะมีเสียงสนับสนุนมากถึง300เสียงแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหากพ
2: ร
1: รคเพื่อไทยถูกกดดันอย่างหนัก เพราะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคดีหัวสวตัดสินใจยกมือสวนกับพรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยก็จะมีปัญหาดังนั้นต้องเพลย์เซฟนะฮะเขาเรียกว่าป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อให้รัฐบาลอยู่รอดปลอดภัยด้วยการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมนะครับอันนี้อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย
2: รักษาเสถียรภาพรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีจะยังไงต่อ
1: เก้าอี้รัฐมนตรีก็พูดถึงระยะเวลาเนี่ย
2: ตอนการปรับ
1: ครม.ได้แล้วนะได้แล้วนะครับ
2: เวลาปรับใช่ไหมครับในเวลาปรับเหรอ
1: เวลาเนี่ยได้แล้วนะฮะประมาณนั้น
2: ก็น่าจะเห็นผลงานไปในสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าก็

0: รีอดีตรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณอัตกรสิริรัตยากร
1: ครับ
0: ลูกเขาก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร
1: ครับ
0: นะครับคือกล้าทำเนี่ยอยู่ในกระทรวงเกษตรมายาวนานนะครับโอกาสที่ถ้ากล้าทำเนี่ยจะกลับไปนะครับกระทรวงที่เขาเล็งเอาไว้เนี่ยผมว่ากระทรวงเกษตร
1: แต่ว่าผมมองว่ามันก็จะคล้ายๆกับการทำงาน
0: แต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่
1: เพื่อไทยไหม
0: ขึ้นอยู่กับภูมิใจไทยว่าจะเปิดดีลยังไงนะครับแล้วก็คืออยู่ที่ภูมิใจไทยทั้งหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าจะเปิดประตูให้กับทางด้านของพรรคกล้าทำหรือไม
1: ่ครับอันนี้เราแค่
0: เปิดประตูแล้ว จะมีที่นั่งอะไรให้นั่งมั่ง
1: ครับ
0: อยู่ที่ภูมิใจไทย
1: อันนี้เราแค่วิเคราะห์ไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการแค่ถอดออกจากวิฝ่ายค้านเท่านั้นเอง
0: คือวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้มโนไปเองนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ความเชื่อนะฮะแต่จากข้อมูลที่มีการถอนตัวของพรรคกล้าทำในฐานะวิปฝ่ายค้านเข้าไปซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยที่เห็นไม่เหมือนเราเนี่ยเขาอาจจะมองว่าอ๋อเพราะพรรคกล้าทำเนี่ยณวันนี้เนี่ยยังไม่คือทำบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยได้ไม่เต็มที
1: ่ครับ
0: ก็เลยถอนตัวตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะไม่ได้ไปรวมกับพรรคภูมิใจไทยก็ได้
1: อาจจะไม่ต้องไปฝั่งรัฐบาลก็ได้
0: ถ้ามองแบบนี้ก็มองได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: นะครับก็เป็นในเรื่องของการเมืองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับกับการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
0: ครับ
1: ปี2569ที่กำลังจะถึงนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลังเองก็มีการลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบพื้นที่การจัดประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยว่าก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ AM 2026นะครับตรงนี้ก็ไปดูในพื้นที่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนที่จะมีการเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนนะครับเช่นอาคารไทยพาวิเลียนนะครับห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และก็เจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center นะครับแล้วก็ Master Control Room ด้วยก็จะไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับภาพเสียงรวมถึงการชิมอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับในการตรวจสอบความพร้อมนะครับทุกรอบด้านเพื่อที่จะรองรับการประชุมจากตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดก็มีการกำชับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการบริการทุกอย่างนะครับให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานทางสากลและก็ความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกรวมถึงสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยและก็ความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ครับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะครับเงียบหายไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องหัวสวเข้ามาขั้นนะฮะไทย AI Passport เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะได้ใช
1: ้ผมโหลดแอปนะตอนนี้มีแอปมาใหม่นะ
0: อ๋อมีแอปแล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: ปกติเราต้องเข้าไปในเว็บ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ตอนเดี๋ยวนี้มีแอปแล้ว
0: ชื่อแอปอะไรครับ
1: ประชาสัมพันธ์ AI Pass เลย
0: AI Pass
1: ใช่ AI Pass AI PAAPASS
0: นะครับ AI Pass ไปโหลดเข้ามาได้นะครับ
1: ใช่
0: นะครับไม่ใช่แอปดูดเงินนะ
1: ไม่ใช่ เป็นจาก DE โดยตรงเลยคร
0: ับ อันนี้เขาก็พัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ครม.เงาฮะเมื่อวานมีการแถลงของครม.เงาแหมวันอังคารการแถลงครม.ของรัฐบาล
1: ครับ
0: แต่เมื่อวานเนี่ยครม.เงาโดยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการแถลงเขาก็แถลงว่าเนี่ยจากการตรวจสอบรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาพูดถึงก็คือไทย AI Passport นะฮะ
1: ค
0: ุณการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือฮะถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินช่วยตรวจสอบหน่อยความโปร่งใสและความคุ้มค่าโครงการไทย AI Passport ของกระทรวง DE นะครับที่ใช้วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะฮะระบุว่าพรรคสนับสนุนการพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยแต่พบข้อสังเกตหลายประเด็นโดยเฉพาะการเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินตามจำนวนผู้ใช้จริงขณะที่หลักเกณฑ์การคำนวณยังไม่ชัดรวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มยอดผู้ใช้งานในระบบนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมที่กำหนดไว้ในขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงคุณภาพของระบบ AI ความคุ้มค่าของงบประมาณการแก้ไขข้อกำหนดของเทคนิคความปลอดภัยของข้อมูลและขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าประชาชนจะมีทักษะเพิ่มขึ้นจริงทั้งนี้ประชาธิปัตย์นะฮะระบุข้อสังเกตต่อโครงการรวม7

0: ประเด็นและขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมแจ้งเตือนไปยังกระทรวงดีอีให้พิจารณาโครงการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงบประมาณงวดถัดไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินพร้อมย้ำว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของรัฐดำเนินไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายค้านนะครับในการเข้าไปตรวจสอบสำหรับโครงการไทยไอพาสปอร์ตนะครับตอนนี้โครงการนี้นะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะเข้าสามารถดาวน์โหลดแอปได้อย่างที่เราได้นำเสนอไปนะครับพิมพ์ไปเลย AIPASS นะครับในระบบ iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดฟรีด้วย
0: ไปทดลองใช้กันดูนะครับ
1: ครับลงทะเบียนได
0: ้เวอร์ชันของกระทรวง DE นะฮะกับเวอร์ชันฟรีมันแตกต่างกันยังไง
1: ครับ
0: นะฮะต้องไปทดลองใช้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะ
1: ใช่นะครับก็ลองใช้ดูนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใครหลายๆคนก็อาจจะยังไม่คุ้นแต่ว่าสำหรับการใช้ทำงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปโอเคอยู่นะ
0: ทำให้การทำงานเนี่ยมันเร็วขึ้นนะฮะแต่นั่นแหละก็คือ Thai AI Passport เนี่ยต้องไปเทียบกับนั่นแหละ
1: ครับ
0: ของที่ฟรีที่คนเขาตั้งข้อสังเกตว่า1ไม่คุ้มค่า
1: ครับ
0: 2ของฟรีดีกว่าจริงไหมนะฮะต้องลองไปใช้ดู
1: ผมว่าผมน่าจะใช้บ่อยขึ้นเพราะว่าพอมีแอปเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าการพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร
0: ์หมายถึง AI Passport ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโหลดละโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้กระทรวง DE ไม่ได้ขอให้เราประชาสัมพันธ์นะอันนี้เราประชาสัมพันธ์เองให้นะ
1: ครับนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงเย็นกลับมาพบกับพวกเรา2คนในหมุนตามวันวันนี้ 4:00 น.นะครับสำหรับพวกเรา2คนวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ

0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนายอิทธิ์ นิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดหลังการประชุมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอขอกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
5: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23ถึง27กันยายนนี
7: ้นางจอมขวัญศักมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที
8: ่นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีการประชุมติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีการรายงานสถานการณ์น้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและพิจารณาแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางจะดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ Wise Vision มาพบกันอีกครั้งนะครับวรรณชัยจิตที่วงมารายงานตัวกับสาระข่าวสารเรื่องราวของโลกธุรกิจครับเกือบ1ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันเช่นนี้ครับ9โมงเสร็จๆถึง10โมงแล้วครับในช่องทางแพลตฟอร์มเดิมของเรา FM 95.5 MHz คลื่นเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับในช่วงเช้าวันนี้อัปเดตข่าวสารกันก่อนที่จะไปคุยกับอีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเลยก็คือกระแสการแบน AI และแบนโซเชียลมีเดียในภาพกว้างด้วยนะครับคือเรียกได้ว่า device ที่เป็นต้นตอของการทำให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยต้องเบี่ยงเวลานะครับจากการแทนที่จะใช้กิจกรรมกับเพื่อนกับห้องเรียนกับการสันทนาการเนี่ยต้องมาเฝ้าหน้าจอนะครับบางประเทศนั้นเขาก็วางมาตรการเด็ดขาดด้วยการตีกรอบเป็นกฎหมายไว้เลยทีเดียวจนถึงขนาดแบนในห้องเรียนแล้วก็กำหนดอายุขั้นสูงอายุมากกว่านี้ถึงจะใช้ได้นะครับอายุขั้นสูงใครที่อายุต่ำกว่า16ปีและเซก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้โซเชียลมีเดียและโทรศัพท์มือถือในโรงเรียนขณะเดียวกันนะครับ AI ก็ถูกจับตามองด้วยว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เด็กนะฮะแล้วก็การเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นมีประสิทธิภาพก็จริงครับแต่ว่าความเสี่ยงก็ตามมาอย่างชนิดที่ตอนนี้ประเมินกันแทบไม่เว้นวันแล้วเพราะว่า AI ที่พัฒนาไปเนี่ยนะครับกลายมาเป็นAgentic AI หรือ AI ที่เป็นผู้ช่วยเราได้ในหลายๆฟังก์ชันและกิจกรรมของงานในปีนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ของ Agentic AI นั้นทำให้มนุษย์เรานั้นทุ่นแรงไปมากขณะเดียวกันอาชีพหรือการทำงานประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีจำนวนน้อยลงไปความหลากหลายก็จะขาดหายลงไปเพราะบางกิจกรรมนั้นมันทำได้โดย AI อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่เรามนุษย์เนี่ยไม่ต้องลงมือทำเลยวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันดูว่าใครที่ไหนในโลกเขากังวลเรื่องนี้และสร้างมาตรการนะครับในการที่จะควบคุม AI ชนิดที่เอาจริงเอาจังนะครับถึงขนาดที่แบนกันเลยทีเดียวแล้ว implication หรือสิ่งที่เป็นผลสะเทือนหลังจากนั้นน่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะมาดูกันในตรงนี้แหละครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจย่างเข้าสู่ช่วงปีหลังนะครับครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วย่างมาหลายเดือนแล้วนะครับจริงๆแล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วงไตรมาสท้ายๆของปีเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังว่าจะเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวนั้นเป็นเครื่องยนต์ที่เราพึ่งพามานานหลายปียิ่งปีหลังๆเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของเราไม่ทำงานในหลายๆเครื่องยนต์เราเองเนี่ยก็ประสบกับปัญหาการเพิ่มผลิตภาพนะครับในภาคการเกษตรการจะต้องใช้เงินงบประมาณในการอุดหนุนอยู่เรื่อยไปติดต่อกันเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะครับหรือจะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เราเผชิญกับการแข่งขันทุนที่จะเข้ามานั้นก็คิดแล้วคิดอีกทุนที่อยู่เองก็คิดหน้าคิดหลังด้วยว่าจะอยู่ต่อไปหรือไม่ทุนที่เคยเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนรักกันมานานนะครับที่ว่ากันว่าความไว้ใจตรงนี้จะไม่มีทางสลายไปเลยนะครับแม้ว่าจะเกิด disrupt ทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามอย่างทุนญี่ปุ่นนะครับเขาก็เริ่มที่จะมองเห็นแล้วว่าคู่แข่งของเราอย่างเวียดนามหรือแม้แต่อินโดนีเซียก็อาจจะมีภาพที่น่าสนใจกว่าวันนี้ก็เลยขยายกิจกรรมการผลิตนะครับการพัฒนาห่วงโซ่ supply chain ขยายออกไปนอกประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองแหละครับนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้กิจการที่

เคยเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอดนะครับเราก็ถือได้ว่าน้อยลงไปนะครับแต่ว่าภาคที่เราไม่คาดหวังว่าจะมาช่วยเศรษฐกิจไทยพยุงตัวขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับการที่คนจะทำมาหากินเนี่ยนะครับก็คือภาคบริการที่ตอนนี้เนี่ยแซงหน้าภาคการผลิตเหนือกว่าภาคการเกษตรแบบเทียบกันไม่ติดแล้วแล้วก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับมาตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าภาคการบริการของไทยคนไทยที่ทำงานอยู่ในภาคบริการทั้งหลายเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีจำนวนที่มากยิ่งขึ้นมันสะท้อนให้เห็นว่าภาคท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวหอกหนึ่งของภาคบริการไทยนั้นจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับในฐานะที่เป็นภาคที่จ้างงานคนเยอะแล้วก็นำรายได้เข้าประเทศมาเป็นจำนวนมากรายได้ที่ว่านั้นเป็น instant income ก็คือรายได้ที่ได้ในทันทีจับต้องได้เลยครับไม่ต้องรอกระบวนการการจ่ายเงินนะครับหรือไม่ต้องรอในการวางบินนะครับแล้วก็ค่อยไปเก็บเงินทีหลังไม่ต้องรอความเสี่ยงอะไรที่มันมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็รับเงินได้เลยทันทีทันใดเพราะว่าเขาเอาเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศเราเขาแลกเป็นเงินบาทแล้วก็จ่ายให้ผู้ประกอบการเราจะให้คนไทยในอาชีพต่างๆนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยภาคท่องเที่ยวจึงถือว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างที่จะได้เงินเร็วครับแต่ว่าเมื่อมันสูญเสียไปหรือว่าเกิดชะลอตัวลงไปเนี่ยมันก็เกิดความกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงและก็รวดเร็วไม่แพ้กับการได้เงินมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทั้งหลายและตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีโควิด-19นะครับที่มันดิสรัปแวดวงท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นก็มีวิกฤตต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ของโลกที่มันสะเทือนถึงไทยไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันเนื่องมาจากว่าการสู้รบในตะวันออกกลางการบุกเข้าจู่โจมยูเครนของรัสเซียนะครับแล้วก็ยังมีวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับนโยบายเศรษฐกิจที่ฝ่ายขวานะฮะครองโลกตรงแบบนี้นะครับโดยนำโดยสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เองก็อเมริกันเฟิร์สพอลิซีนี่ก็ทำให้การปกป้องทางการค้าเกิดขึ้นทั่วโลกเป็นการล้างแค้นเอาคืนกันพันละวันเรื่อยไปนี่นะครับแล้วคนไทยเราเองก็ยังต้องติดบ่วงในวงจร นี้เพราะประเทศของเรานั้นมีขนาดเล็กและมีเศรษฐกิจที่เปิดนะครับขนาดเล็กในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีประชากรน้อยหรือมีพื้นที่เล็กนะครับขนาดเล็กในที่นี้หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าที่ไปส่งออกได้ด้วยสถานะที่มีความสามารถในการควบคุมราคาและความเป็นไปของสินค้านั้นๆนะครับคือหมายความว่าเราส่งออกเราจะต้องเป็น price taker เป็นผู้ที่จะต้องตามราคาของโลกเราไม่สามารถไปกำหนดราคาสินค้าชนิดไหนได้เลยแม้แต่ราคาข้าวที่เราส่งออกมายาวนานและเป็นเจ้าตลาดมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงราคาภาคบริการต่างๆที่มันจะต้องเกี่ยวข้องอะไรที่มันสลับซับซ้อนมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องมองหาภาคส่วนใหม่ๆทีนี้พูดมายาวนานกันจะบอกว่าในส่วนของภาคการเกษตรนะฮะเมื่อสักครู่แตะไปที่ภาคการเกษตรแน่นอนภาคบริการเดี๋ยวยังคงต้องดูกันต่อไปว่าจะต้องมีอัพสกิลรีสกิลและจะปรับตัวไปสู่ยุคใหม่อย่างไรแต่ภาคการเกษตรนี่แหละคือสิ่งที่ปรับตัวอย่างไรก็ยากเหลือเกินที่จะเห็นผลิตภาพหรือรายได้ที่จะเกิดขึ้นต่อหัวรายได้ต่อไร่ต่อพื้นที่การเกษตรของเราที่มันมากขึ้นต้องบอกแบบนี้ว่าแม้แต่ข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของเราเนี่ยนะครับอัตราการผลิตของเราหรือว่าผลิตภาพก็คือความสามารถในการผลิตนะครับจำนวนตันนะครับหรือว่าจำนวนกระสอบก็ตามทีเนี่ยคิดเป็นต่อไร่นะครับถือว่าต่ำอันดับต้นๆเลยของโลกนะตรงนี้น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ค้าข้าวผู้ผลิตข้าวรายสำคัญนะครับแล้วก็ผลิตข้าวคุณภาพดีด้วยนะครับมีห่วงโซ่ซัพพลายเชนที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศอย่างชนิดที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายหลากหลายแต่ข้าวของเราก็ไปไม่ถึงไหนก็เพราะว่าเรานั้นไม่ได้มีการยกระดับผลิตภาพที่จริงจังจนวันนี้เนี่ยแม้แต่เวียดนามนะครับหรือแม้แต่ญี่ปุ่นจีนก็ตามทีเนี่ยก็แซงเราไปแล้วนะครับการผลิตข้าวนะครับมันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่มันแคลงใจเรามาตลอดว่าเราเป็นมหาอำนาจเรื่องข้าวก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะยกระดับเป็นผู้ที่ร่ำรวยได้คืออาจจะมีข้อยกเว้นในบางส่วนครับแต่เราไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าเกษตรกรไทยนั้นมีความมั่นคงมาเป็นเกษตรกรกันเถิดแล้วคุณจะมีฐานะที่มั่นคงและมีฐานะที่ถือได้ว่าใครๆก็ต้องพึ่งพา

คุณสร้างมูลค่าได้มากให้แก่ประเทศและครัวเรือนของคุณนะครับกำลังจะพูดว่าอยากจะเปรียบเทียบและโยงไปถึงเนเธอร์แลนด์นะครับประเทศที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับเล็กที่ว่านี่คือทั้งพื้นที่เล็กแล้วก็จำนวนประชากรที่น้อยกว่าเราแบบชนิดเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแต่ผลผลิตต่อหัวเขาค่อนข้างเยอะนะครับและอัตราส่วนของภาคการเกษตรต่อ GDP นั้นเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวคงจะมารายงานสถิติในช่วงหน้าเดี๋ยวสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวคงต้องกางสถิติกันหน่อยเพื่อจะเห็นภาพว่าเนเธอร์แลนด์นั้นก้าวไปสู่การเป็นมหาอำนาจโดยที่คือมหาอำนาจด้านการเกษตรนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้จำนวนแรงงานหรือว่าจำนวนเกษตรกรในสัดส่วนที่มากเลยถ้าจำไม่ผิดคือ 2% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศแต่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ในสัดส่วนถึงราวๆครึ่งของ GDP ราวๆครึ่งนึงเลยนะครับของ GDP ขณะเดียวกันภาคการเกษตรไทยใช้จำนวนประชากรถึง 30% นะครับ 30% ของประชากรทั้งประเทศเทียบไม่ได้กับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าผลผลิตที่ได้นั้นรู้สึกจะตกมาเหลือ 8% กว่าเท่านั้นของ GDP นะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆเดี๋ยวคงจะมาพูดถึงกันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยออกจะน่าสนใจล่าสุดเนี่ยนะครับความคืบหน้าทางรัฐบาลที่กำลังมองเห็นว่าภาคการเกษตรเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงมากจากต้นทุนการผลิตปุ๋ยก็ดีนะครับพลังงานก็ดีที่ราคาขึ้นมาอย่างฮวบฮาบตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องแก้ไขกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะนี่คือปัจจัยการผลิตหลักและมันสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนภาคการเกษตรของเราที่ซ้ำเติมนะครับซ้ำเติมผลผลิตที่ไม่ได้ดีเด่นมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้นทุนที่มากเนี่ยมันก็เลยทำให้เกษตรกรนั้นต้องถูกช่วยเหลืออยู่เรื่อยไปนะเกษตรกรต้องพึ่งพารัฐบาลอยู่เรื่อยไปเช่นนี้แต่แน่นอนครับการพึ่งพาเช่นนี้มันจะบอกปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าเราจะต้องตัดความช่วยเหลือหรือจะต้องช่วยให้เกษตรกรดูแลตัวเองไปก่อนเราต้องแก้ไขเมื่อมันเกิดปัญหาในระยะสั้นๆแต่ว่าระยะยาวเราคงต้องปูทางให้เขามีศักยภาพมีความสามารถและมีภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครต่อใครมากเท่าทุกวันนี้แต่วิกฤตการณ์ในปีนี้เนี่ยจำเป็นมากๆครับที่เราจะต้องวางแผนไว้นะครับในการที่จะทำให้เขาอยู่รอดในระยะเวลาอันใกล้นี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเอกนิติทันประภาสกล่าวถึงการนำเงินกู้ที่เหลืออยู่ในส่วนการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางมาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันว่าตอนนี้เนี่ยไทยมีเครื่องมือในการดูแลราคาพลังงาน3ส่วนหลักด้วยกันคือปูภาพก่อนว่าเรามีอะไรในมือนะครับแล้วก็ค่อยมองเห็นว่าเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นไปอย่างไรอย่างแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสองคือการขอความร่วมมือนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันมาช่วยลดราคาน้ำมันและอย่างที่สามปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้มาตรการที่สามนี้เลยก็คือมาตรการลดภาษีสรรพสามิตนะครับเนื่องจากว่าหากลดภาษีแล้วเนี่ยจะทำให้รายได้ของรัฐบาลลดลงขณะที่รายจ่ายยังคงสูงซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลต้องกู้เงินชดเชยอยู่ดีครับอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากจำเป็นต้องนำเครื่องมือด้านภาษีสรรพสามิตมาใช้นะครับรัฐบาลกำลังพิจารณาเงื่อนไขให้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันให้บางประเภทได้แก่ E20 และ B20 นะครับถึงน้ำมันทั้งสองประเภทนี้นะครับมีส่วนผสมของเอทานอลและไบโอดีเซลสูงเพื่อให้ผลประโยชน์จากการลดภาษีตกอยู่กับเกษตรกรไทยโดยตรงนี่แหละครับมุ่งเป้าไปที่เกษตรกรแล้วนะครับเหตุผลก็เพราะว่าน้ำมัน E20 นั้นใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลนั้นผลิตจากน้ำมันปาล์มนี่แหละครับอ้อยและปาล์มก็จะเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรของไทยเกษตรกรของไทยก็จะมีโอกาสในการที่จะผันเอาผลผลิตเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการแปรรูปเป็นพลังงานต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลแล้วก็เอทานอลนั่นก็เป็นความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงนะครับที่เราคาดว่าจะเห็นนะครับหากดำเนินมาตรการภาษีโดยไม่ระมัดระวังอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังครับและก่อให้เกิดวิกฤตการคลังหรือวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นได้สำหรับปีงบประมาณถัดไปเนี่ยรัฐบาลจะประเมินช่องทางนะครับทางการคลังอีกครั้งก่อนพิจารณาตัดสินใจนโยบายต่างๆอีกทีนะครับสถานการณ์คลังนี่สำคัญมากๆแล้วก็รวมถึงปัญหาพลังงานด้วยนะครับจัดการปัญหาพลังงานอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดเพราะปัญหาพลังงานนั้นเป็นเรื่องสิ้นเปลืองมากๆนะครับเป็นเรื่องจะต้องใช้เงินอุดหนุนชนิดที่เป็นกองทุนขนาดมหึมาเลย

บางประเทศนี่ก็ต้องอุดหนุนแล้วก็ต้องอุ้มกันตลอดเวลานะครับประเทศที่ไม่สามารถผลิตพลังงานได้นะครับต้องนำเข้าพลังงานอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพลังงานจึงเกี่ยวข้องกับสถานะการคลังการใช้จ่ายของประเทศโดยตรงและเกี่ยวข้องมากเสียด้วยและการใช้จ่ายของประเทศเมื่อใช้จ่ายมากจนเกินไปความน่าเชื่อถือก็ลดลงนะครับความน่าเชื่อถือที่ว่านี้ไม่ได้มีใครกำหนดนะครับภาคเอกชนเขาไม่ทราบหรอกว่าความน่าเชื่อถือเราอย่างไรแบบไหนแต่มันจะมีเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างที่วัดไว้พอให้เป็นหลักในการคิดว่าประเทศคุณเนี่ยระดับความน่าเชื่อถืออยู่มากน้อยเพียงใดในการที่จะเอามาพิจารณาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับคู่แข่งกับทางเลือกกับประเทศที่เขาต้องการเอาเงินไปลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเครดิตเรตติ้งก็เลยเป็นเรื่องสำคัญมากๆด้วยประการชนิดละครับทีนี้สถานการณ์คลังก็สะท้อนโดยตรงเลยว่าหากย่ำแย่เครดิตเรตติ้งก็ตกต่ำลงไปสถาบันที่วัดความน่าเชื่อถือที่ชื่อดังนะฮะก็คือ Fitch Ratings นะครับก็ประเมินในรายงานล่าสุดว่าไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานได้ดีโดยยังคงรักษาวินัยทางการคลังได้อย่างเข้มแข็งนี่คือข้อคำกล่าวของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสก็ยังยืนยันว่ายังรับมือไหวยังเอาอยู่เลยครับวินัยการคลังก็ไม่เสียหายมากมายขณะเดียวกันการบริหารจัดการเรื่องของปัญหาพลังงานก็ทำได้ดีแนวทางการลดภาษีสรรพสามิตนี้จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลองดูก็ไม่เสียหายครับลองดูไว้ก่อนอาจจะเวิร์กก็ได้แหละครับทีนี้พอพูดถึงการลงทุนเนี่ยที่จะเข้ามาเราก็ต้องมานึกกันก่อนว่าแล้วนักลงทุนที่ยังอยู่ประเทศเราเนี่ยเขาจะกังวลหรือไม่หากทุนใหม่ไม่เข้ามานะครับทุนเก่าที่ยังอยู่เนี่ยจะหวาดหวั่นหรือเปล่าว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับอดีตว่าที่เสือตัวที่5ของเอเชียนะหรือว่า Detroit of Asia อย่างไทยแลนด์เนี่ยนะครับที่การดึงดูดเงินลงทุนเนี่ยยังเป็นเรื่องใหญ่เป็นโจทย์ยากและเป็นโจทย์สำคัญมากๆเทียบกับเพื่อนบ้านคู่แข่งแล้วนะครับในหลายๆอุตสาหกรรมเราก็ถือได้ว่าเสียเปรียบอยู่และแน่นอนในหลายๆอุตสาหกรรมเรายังคงมีข้อได้เปรียบแต่อุตสาหกรรมที่เราเสียเปรียบนั้นน่าสนใจตรงที่ว่ามูลค่าของมันนี่ค่อนข้างสูงจริงๆครับมันเป็นสเต็กที่ค่อนข้างชิ้นใหญ่นะเราต้องการจะอยากได้ชิ้นปลามันชิ้นนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องสูญเสียไปให้แก่เพื่อนบ้านแก่คู่แข่งตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่เกิดความน่ากังวลไม่ใช่ว่าคนไทยอย่างเดียวนะครับยังเกี่ยวข้องทางอ้อมไปด้วยนะครับถึงนักลงทุนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเงินในการจะมาอุดหนุนการลงทุนเนี่ยเราก็จะชิฟรีซอสหรือว่าผันทรัพยากรเนี่ยออกไปยังกิจกรรมที่ต้องการจะดึงเข้ามาในประเทศอุดหนุนแล้วก็สร้างอินเซนทีฟในการที่จะดึงเม็ดเงินเหล่านั้นเข้ามาโดยละเลยไปเลยว่าทุนที่ตั้งฐานอยู่ในประเทศไทยเขาก็ต้องการการอุดหนุนเช่นกันนะครับคือหมายความว่าการทำธุรกิจในประเทศเราเนี่ยเขาก็ต้องดูด้วยว่าแล้วเขามีคู่แข่งอะไรหรือไม่การอุดหนุนที่ผ่านมาที่มันทำให้เกิดข้อกังวลของนักลงทุนญี่ปุ่นนั่นก็คือการลดภาษีนำเข้ารถนะครับลดภาษีนำเข้ายานยนต์และสินค้าที่เป็นสินค้าคล้ายคลึงกับเขานะครับสินค้าที่สามารถทดแทนเขาได้พูดง่ายๆนะครับการลดภาษีเหล่านั้นมันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะมีการนำเข้าและบริโภคสินค้าที่นำเข้ามามากขึ้นกลายเป็นว่าสินค้าที่เขาควรจะขายได้ให้กับคนไทยก็น้อยลงไปนี่คือเบสิกไอเดียก่อนคือเป็นแนวคิดเบื้องต้นให้เห็นภาพนะครับว่านักลงทุนที่มีฐานอยู่ที่นี่เขาก็รู้สึกอาจจะน้อยอกน้อยใจหรือไม่อันนี้ก็มากกว่านี้แหละครับคือเขารู้สึกว่าเรื่องของกิจกรรมที่เขาจะต้องดำเนินต่อไปในการที่จะช่วยให้ธุรกิจเขาอยู่รอดเนี่ยมันไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะครับโดยภาครัฐของประเทศที่ตัวเองนั้นตั้งฐานอยู่ครับข้อเคลือบแคลงสงสัยข้อหวั่นหวั่นเหล่านี้มันก็เลยนำมาสู่การ reconsider หรือการพิจารณาใหม่อีกครั้งว่าจะย้ายฐานไปดีหรือเปล่านะครับอาจจะมีทางเลือกที่น่าสนใจกว่านี้นะครับคู่แข่งก็เยอะเหลือเกินนะครับคู่แข่งก็เข้ามาตีตื้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับหากรัฐบาลหรือว่าประเทศที่เขาเอาเงินไปลงทุนนั้นไม่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากเนี่ยครับเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเอแล้วแบบนี้เนี่ยจะไปรอดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนญี่ปุ่นเขาก็เลยเริ่มที่จะขยับขยายไปที่เวียดนามไปที่อินโดนีเซียแหละครับความกังวลนี้จึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงพอสมควรเหมือนกันว่าโตโยต้ายกตัวอย่างนะอันนี้คือเลกาซี่อินเวสเตอร์เลยก็คือเป็นนักลงทุนในตำนานละคืออยู่กับไทยมานานมากนะ4กว่าทศวรรษแล้ววันนี้โตโยต้าเองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมา

เยอะผ่านวิกฤตการณ์มามากมายในไทยเขาก็ยังยืนยันว่าจะอยู่กับไทยแต่ว่าปีนี้เริ่มไม่แน่แล้วนะและหากโตโยต้าย้ายฐานไปจริงๆเนี่ยนะครับผลสะเทือนในทางจิตวิทยามันก็จะมีแบบประเมินไม่ได้เลยล่าสุดโตโยต้าก็เริ่มขยับขยายนะครับไปที่เวียดนามแล้วตรงนี้เนี่ยหากเราไม่ตระหนักว่าเป็นภัยคุกคามเนี่ยจะถือได้ว่าเราเนี่ยเบาใจแล้วก็สบายใจจนเกินไปและกว่าจะเห็นผลกระทบที่มันเลวร้ายเนี่ยอาจจะสายไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณเตือนที่จะต้องส่งเสียงไปดังๆจริงๆว่าโตโยต้าที่อยู่กับเรามานานที่สร้างคุณูปการให้กับเศรษฐกิจไทยมานานวันนี้เวียดนามเขากำลังจะหยิบสเต็กชิ้นนี้ไปแล้วนะครับเวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆในความมุ่งมั่นของเขาในการที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเผอิญไปคล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมที่เรานั้นโดดเด่นอยู่ด้วยนะฮะอดไม่ได้จริงๆที่จะบอกว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยมันก็เป็นคู่แข่งกันดีๆนี่เองแหละครับในการดึงเม็ดเงินลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยทีนี้เราต้องการความเชื่อมั่นเราต้องการเสียงจากทางภาครัฐบาลที่จะแสดงออกให้เห็นว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแล้วครับเงินทุนจะไปเวียดนามเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นการขยับขยายปรับฐานนะครับปรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเขาหรือเปล่าเรื่องระยะยาวเรื่องที่จะเป็นความไว้วางใจนั้นโตโยต้ายังคงมีอยู่อย่างแน่นอนนะครับหรืออาจจะเป็นค่ายอื่นๆของนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นตรงนี้และการสื่อสารจึงมีความสำคัญมากๆนะครับสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เรียกประชุมทีมไทยแลนด์นะครับเพื่อที่จะสยบข่าวลือนะครับว่าญี่ปุ่นจะย้ายฐานการผลิตออกไปยังคงแสดงความมั่นใจว่าจะยังคงรักษาฐานการลงทุนในประเทศไทยต่อไปมีหนำซ้ำนะครับยังจะพัฒนาต่อยอดไปถึงยานยนต์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น EV แล้วก็ยานยนต์พลังงานสะอาดด้วยซ้ำนะครับนั่นก็เป็นข้อที่เกิดขึ้นนะครับจากการแถลงล่าสุดถึงประเทศญี่ปุ่นเลยก็คือที่โรงแรม Imperial ที่โตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ต้อนรับผู้นำประเทศระดับตำนานมาหลายต่อหลายคนตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นผู้นำก็ต้องไปพักที่โรงแรมนี้อยู่ตลอดนะครับท่านนายกของเรานะครับก็มีโอกาสไปพักที่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นด้วยการบริการการทำงานร่วมกันของทีมไทยแลนด์นะครับนำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าเมืองที่เฟื่องฟูด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจมากมายนะครับอยู่ทางตอนกลางของประเทศฟุกุโอกะก็มาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีระดับความเจริญที่ดีมีนวัตกรรมนะครับแล้วก็มีศักยภาพสูงมากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากของญี่ปุ่นก็เข้าร่วมประชุมด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกันกับทีมไทยแลนด์ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพูดถึงความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นแบบเน้นๆเลยนะครับที่จะเอามาประกอบเป็นการดำเนินนโยบายในระยะต่อไปนะครับท่านเองก็บอกว่าญี่ปุ่นไทยนั้นเป็นมิตรต่อกันมานานแม้การลงทุนของญี่ปุ่นในไทยอาจจะไม่ได้มีมูลค่าที่มากมายมหาศาลเหมือนในอดีตก็ตามนะครับหรืออาจจะชะลอตัวลงบ้างเนี่ยแต่อยากให้มองภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยซึ่งในอดีตเนี่ยไทยต้องพึ่งพาญี่ปุ่นแทบจะทุกด้านขณะที่ปัจจุบันนั้นไทยมีพัฒนาการด้านศักยภาพของตัวเองเนี่ยนะครับมากยิ่งขึ้นสามารถลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศหลายรายการสามารถผลิตได้เองนะครับพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีความสามารถป้อนชิ้นส่วนป้อนเทคโนโลยีอย่างไม่น้อยหน้าใครแล้วนะครับคุณมาดำเนินการธุรกิจในนี้คุณอุดหนุนเราได้เลยคุณไม่ต้องกลัวเรามีผู้ประกอบการที่ capable หรือมีศักยภาพพอในการที่จะผลิตของต่างๆชิ้นส่วนอะไรที่คุณต้องการเอาไปผลิตต่อและประกอบส่งออกขายนำเข้ามาซึ่งรายได้นั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านจากสันดาปไปสู่ EV ขณะเดียวกันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นมากโดยเฉพาะจากค่ายจีนนะครับนายกบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเขาก็พร้อมจะเปลี่ยนผ่านเหมือนกันนะครับซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของไทยที่กำลังส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานนะครับแม้ขณะนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือ

0: สถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็ตามทีนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะต้องดูแลหลายๆเรื่องทั้งเรื่องสแกมเมอร์ธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกตินะครับแต่ว่าไทยเนี่ยถือได้ว่ายังคงมีจุดแข็งที่อยากจะให้ความเชื่อมั่นนะนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะย้ายฐานการผลิตออกไทยทั้งหมดเลยนะเขาใช้คำว่าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจากการพบปะหารือกับท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการปฏิเสธข่าวดังกล่าวมาแล้วนะครับว่าไม่เป็นความจริงและยังมองว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยในปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนในอดีตก็จริงนะครับเพราะว่าไทยเคยขาดดุลการค้าญี่ปุ่นนับหมื่นล้านบาทแต่ปัจจุบันตัวเลขดังกล่าวขาดดุลเหลือเพียง 6,000 ล้านบาทแต่การขาดดุลน้อยลงไม่ได้หมายความว่าเราพึ่งพาเขาน้อยลงหรือว่าญี่ปุ่นจะเสียหายกับการทำธุรกิจธุรกรรมในประเทศไทยนะครับการขาดดุลน้อยลงมันหมายความว่าเรามีทางเลือกมีศักยภาพมากขึ้นนะครับญี่ปุ่นควรจะเอนจอยในเรื่องนี้และเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นความที่เขาลือกันมากกว่าว่าทุนญี่ปุ่นจะย้ายฐานออกทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเชื่อมั่นว่าไม่มีแหล่งข่าวคนใดไม่มีบุคคลท่านไหนในญี่ปุ่นที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นนักการเมืองที่มายืนยันนะครับมาบอกนะครับว่าจะย้ายฐานการลงทุนออกจากประเทศไทยทั้งหมดนะครับและพอพูดเรื่องนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นด้วยเหมือนกันว่าไทยยังคงมีจุดแข็งด้านภูมิรัฐศาสตร์เมื่อประกอบกับความคุ้นเคยความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความร่วมมือนะครับยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนในยุคที่เศรษฐกิจเกิดความ disrupt แล้วก็ผันผวนเช่นนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของนักลงทุนญี่ปุ่นที่เขาเริ่มมีข่าวลือว่าจะย้ายออกจากไทยทั้งหมดไม่เป็นความจริงแต่แน่นอนครับการขยับขยายกิจกรรมการลงทุนฟังก์ชันต่างๆของการผลิตนะครับสินค้าในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องมีบ้างในการที่จะปรับเปลี่ยนออกไปสู่ยังต่างประเทศที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมากกว่าเราอย่างน้อยที่สุดก็คือความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรงงานซึ่งบ้านเราถือว่าต้นทุนสูงมากแล้วนะครับก็อาจจะต้องหาประเทศที่ยังคงมีค่าแรงที่ต่ำอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศที่ค่าแรงต่ำเหล่านั้นเขาจะมีข้อได้เปรียบเราในเรื่องอื่นๆด้วยเพราะเรายังคงมีจุดแข็งหลายเรื่องที่เพื่อนบ้านเรายังคงต้องมองเราอยู่นะฮะแล้วก็ยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องขยับขยายให้เทียบเท่ากับเราตรงนี้แหละครับเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าจุดอ่อนเราก็ต้องแก้ไขกันไปแต่จุดแข็งเราจะชูโรงอย่างไรให้ยิ่งโดดเด่นและยิ่งดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือช่วงแรกของ Wise Vision นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะมาดูกันว่าแนวโน้มของการแบนมือถือการแบน AI นะครับในระดับโรงเรียนนะครับตอนนี้เกิดขึ้นที่ไหนบ้างแล้วและตรงนี้ไทยเราจะเรียนรู้อย่างไรได้บ้างพักสักครู่ครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
0: วันนี้เรื่องสำคัญก็จะคุยเรื่องของเทรนด์ของการใช้ AI และการกำกับควบคุม AI ที่หลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นในยุคที่วันนี้เราตั้งคำถามว่า AI จะเข้ามา disrupt มนุษย์จน

หลุดจากการควบคุมเลยเถิดไปแค่ไหนเพียงไรมีหลายประเทศหลายๆวัฒนธรรมเริ่มที่จะไม่รีรอที่จะเห็นผลกระทบเหล่านั้นแล้วเพราะว่ามองแล้วว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นแน่นอนและรุนแรงแน่นอนแต่วันนี้เขาเลือกที่จะป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยการออกกฎหมายครับมาตรการด้านกฎหมายในการจำกัดการใช้ AI และโซเชียลมีเดียของประเทศบางประเทศนะครับที่เราอาจจะมองเห็นว่านี่จะเป็นโมเดลที่น่าจะใช้การได้มากน้อยเพียงใดวันนี้จะมาถ่ายทอดให้ฟังกันดูครับว่าแล้วบริบทของไทยจะเป็นไปได้หรือไม่ในการกำกับควบคุมพฤติกรรมคนถึงขนาดนี้จนต้องออกมาเป็นตัวบทกฎหมายเลยนะครับจะมาส่งสวีเดนแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาที่วันนี้เขาไม่รีรอแล้วครับ AI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แต่ความเสี่ยงก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้เรื่อง AI กับคนไทยเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งมิติที่น่าที่จะคุยกันหน่อยก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเห็นว่าพนักงานในองค์กรต่างๆใช้ AI มากขึ้นไม่ใช่แค่เสิร์ฟจุดประสงค์ในชีวิตประจำวันหรือว่าในกิจกรรมความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่การเอามาใช้งานได้จริงในองค์กรในการที่จะช่วยยกระดับผลิตภาพและผลงานในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังคงท้าทายอยู่สำหรับเมืองไทยอยากจะเห็นว่าพนักงานใช้ AI ได้แบบธรรมชาติและแนบประสานกับชีวิตการทำงานเพราะว่าคนไทยเราถือว่ายังมีอัตราการใช้ AI ในองค์กรที่ไม่ค่อยมากนักนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าอัตราการใช้ AI ของคนไทยในองค์กรนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับตัวนี้จะมารายงานกันก่อนกับผลสำรวจพนักงานไทยใช้ AI แค่ไหนและมีเรื่องอะไรที่น่ากังวลบ้างจึงเป็นอุปสรรคในการที่พนักงานคนหนึ่งจะไม่ใช้ AI ในองค์กรนะครับต้องบอกได้ว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกของการทำงานและเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทั่วโลกรวมถึงเอเชียและก็ไทยด้วยข้อมูลสำรวจพบว่ามีเพียง 33% คือ1ใน3ขององค์กรเอเชียที่มองว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานเป็นเป้าหมายหลักของ AI แต่การนำ AI มาใช้ไม่ได้มีแค่เพียงการปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้นนะครับแต่ AI ที่เอามาใช้เนี่ยสามารถที่จะเร่งให้องค์กรและพนักงานปรับมุมมองเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับทักษะที่ตัวเองมีและเส้นทางอาชีพใหม่ด้วยเช่นกันคือมอง AI ให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับในระยะยาวมากกว่าแค่ว่าเอา AI มาปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นงานเป็นจ็อบไปนะครับเพราะ AI มีประโยชน์มากกว่านั้นนั่นเองนะครับข้อมูลสำรวจโดยโรเบิร์ตวอลเตอร์สเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกออกมาล่าสุดจากการเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างพนักงานและองค์กรกว่า 5,000 รายโดยใน 5,000 เนี่ยนะครับมี600รายเป็นข้อมูลจากประเทศไทยก็รวมเอาไว้ซึ่ง10ตลาดหลักของเอเชียเกี่ยวกับมุมมองและการใช้งาน AI The Jobs of Tomorrow How AI is Reshaping Work Across Asia นี่คือชื่อของรายงานชิ้นนี้นะครับข้อมูลระบุว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ4จาก10อันดับนะครับในเอเชียและอยู่ในอันดับ3ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็นของการใช้ AI ในการทำงานนะครับ 94% ของพนักงานไทยถือว่าเยอะมากนะครับใช้ AI ในการทำงาน 72% เชื่อว่า AI จะส่งผลเชิงบวกต่อโอกาสในสายอาชีพของตัวเองแต่มีเพียง 57% เท่านั้นที่มั่นใจว่าทักษะการใช้งาน AI ของตัวเองนั้นสอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันเช่นเดียวกับภาพรวมของภูมิภาคนะครับ AI ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานมากกว่าที่จะเข้ามาแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์ครับเมื่อ AI กลายเป็นส่วนสำคัญของการทำงานในแต่ละวันมากขึ้นนั้นพนักงานไทยจึงใช้ AI มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันมากยิ่งขึ้น AI เนี่ยถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆด้านด้วยกันอย่างแรกเลยคือค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลนะครับปรากฏว่ามีถึง 53% ที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วอย่างที่2คือช่วยสนับสนุนด้านการสื่อสารมีอัตราส่วนถึง 44% ของพนักงานในกลุ่มที่สำรวจมานะครับบอกว่าเพื่อให้การสื่อสารราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและอย่างที่3ก็คือเอามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสร้างข้อมูลเชิงลึกนะครับมีถึง 43% ด้วยกันเพื่อที่จะสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับแม้ว่า AI จะได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะเครื่องมือสนับสนุนที่มีคุณค่าแต่พนักงานไทยยังคงระมัดระวังต่อความท้าทายและความเสี่ยงครับที่มาพร้อมกับการทำงานร่วมกันกับระบบเหล่านี้ความกังวลหลักเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ก็ประกอบไปด้วยความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่อ้างอิงมาจาก AI ครับ 46%

0: เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าพนักงานอาจจะตั้งคำถามว่าใครควรรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าอคติขึ้นมานะครับตรงนี้คือความกังวลอย่างแรกอย่างที่2คือความกังวลว่าทักษะของตัวเองนั้นจะล้าสมัยมีถึง 43% นะครับเพราะว่าการเข้ามาของระบบอัตโนมัติจะทำให้ทักษะของเราไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปหรือไม่และความกังวลสุดท้ายก็คือการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับนั่นเองมีอัตราส่วนถึง 43% ก็ถือได้ว่าพอๆกันเลยแหละครับซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและข้อมูลสำคัญสำคัญที่อาจจะรั่วไหลออกไปนะครับเป็นความกังวลที่เข้าใจได้นะครับความกังวลเหล่านี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนกรอบจริยธรรมที่เข้มแข็งและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การนำ AI มาใช้นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบครับจะเห็นได้ว่าในเอเชียมีการใช้ AI ค่อนข้างสูงแต่ว่าการใช้ AI อย่างไรต่างหากล่ะครับที่จะเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จและพัฒนาการจากข้อมูลในรายงานการสำรวจพบนะครับว่ามีการนำ AI มาใช้งานเป็นเรื่องปกติแล้วในเอเชีย 58% ขององค์กรในเอเชียนำ AI เข้ามาใช้ในสถานที่ทำงานแล้วนะครับขณะเดียวกัน 93% เลยทีเดียวของพนักงานระบุว่ากำลังใช้งาน AI อย่างจริงจังและในจำนวนนี้ 75% เชื่อว่า AI จะส่งผลดีต่อโอกาสในอาชีพของพวกเขาในอนาคตแต่ดังนั้นครับการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ก็มีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับเวียดนาม 98% ฟิลิปปินส์ 95% ซึ่งเป็นตลาดที่มีการใช้งาน AI สูงทั้งนั้นเลยนะครับมีความเชื่อมั่นสูงว่า AI มีผลกระทบต่ออาชีพและตระหนักว่าการพัฒนาทักษะ AI ให้เท่าทันเสมอเนี่ยยังคงมีไม่มากเท่าไหร่นะฮะส่วนจีนแผ่นดินใหญ่เป็นตลาดที่มองโลกในแง่ดีที่สุดก็คือ 88% ที่ยังคงเชื่อว่า AI ไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่ออาชีพตัวเองมากนักส่วนไต้หวันค่อนข้างมั่นใจเลยในทักษะ AI ของตัวเองสูงที่สุดนะครับแต่ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในผลกระทบของ AI ที่ยังต่ำกว่าจีนเล็กน้อยครับขณะที่ฮ่องกงและสิงคโปร์รายงานนะครับว่าพนักงานเชื่อมั่นว่า AI จะส่งผลเชิงบวกต่อโอกาสในสายอาชีพในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆนะครับแม้ว่า2ประเทศนี้ใช้ AI กันเยอะก็จริงแต่ว่าความเชื่อมั่นว่า AI จะส่งผลดีต่อโอกาสอาชีพการงานเนี่ยยังคงน้อยกว่าหลายประเทศภาพรวมคือองค์กรในเอเชียระบุนะครับว่า AI สร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในงานที่เน้นกระบวนการข้อมูลหรือการปฏิบัติงาน3อันดับแรกคืองานธุรการและการสนับสนุนธุรกิจอันดับต่อมาคืองานด้าน ITและดิจิทัลและงานด้านสุดท้ายคือบัญชีและการเงินอันนี้ AI จะช่วยได้เยอะเลยนอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งงานเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับ AI ยังผลักดันให้เกิดความต้องการตำแหน่งงานใหม่ๆด้วยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอาชีพที่ว่านี้ประกอบไปด้วยอาชีพที่ต้องการทักษะและความรู้ทางเทคนิคและทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่น AI Product Manager นะครับหรือจะเป็นตำแหน่งงานด้านข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกและการเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์นำไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงอย่างเช่น Data Analyst และงานอีกด้านหนึ่งก็คืองานด้านการกำกับดูแลจริยธรรมและความน่าเชื่อถือก็จะมีตำแหน่งใหม่ๆอย่างเช่น AI Governance หรือว่า Risk Manager นั่นเองครับนี่คือตำแหน่งงานใหม่ที่ผุดขึ้นมาเพื่อรองรับกระแสของ AI จะเห็นได้ว่ารายงานนี้นะครับแสดงให้เห็นว่า AI กำลังปรับเปลี่ยนและก่อให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยมากกว่าที่จะทดแทนตำแหน่งงานเดิมทั้งหมดเนื่องจากมีองค์กรเพียง 33% เท่านั้นหรือว่า1ใน3ครับที่ระบุว่าการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนเป็นเหตุผลสำคัญในการนำ AI มาใช้ก็คือกังวลว่าตำแหน่งงานตัวเองกำลังจะถูกทดแทนเพราะฉะนั้นต้องรีบเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองในแง่ที่ออกจะลบสักเล็กน้อยนะครับมีเพียง1ใน3ส่วน2ใน3มองในแง่บวกนะครับว่า AI กำลังปรับเปลี่ยนและก่อให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆสุดท้ายแล้วเราต้องปรับตัวกับ AI ให้ได้นะครับ Reskill Upskill เป็นกลยุทธ์สำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเดี๋ยวมาดูว่ามีประเทศอะไรบ้างที่ตอนนี้แบน AI แล้วครับ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดใ

0: ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: จัดให้แบบไม่กักกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเสิร์ฟแอปพลิเคชัน FTA Choice อัดแน่นทั้งข้อมูลข่าวสารบริการสืบค้นอัตราภาษีภายใต้ FTA เช็คกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอัปเดตสถานะการเจรจา FTA ข้อมูลสินค้าที่ได้ประโยชน์ภายใต้ FTA ง่ายสะดวกและรวดเร็วดาวน์โหลดได้แล้วทาง App Store และ Play Store ครบจบที่เดียวต้อง FTA Choice เท่านั้น
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
4: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
5: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติบัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
4: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
5: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ย

ปีในห้องเรียนในเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างนิวยอร์กนะครับเป็นการระงับชั่วคราว1ปีก่อนนะครับนำร่องการประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเกือบ 600,000 คนหรือเกือบ2ใน3ของนักเรียนทั้งหมดในเขตการศึกษานี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนิวยอร์กที่กำหนดให้การใช้งานฟังก์ชัน AI ของโปรแกรมที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อนนี้ต้องยุติหรือปิดการใช้งานไปเลยนะครับประมาณ38โปรแกรมด้วยกันโดยนโยบายนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูคาดหวังว่าน่าจะดีขึ้นนะครับขณะที่หลายชุมชนทั่วประเทศสหรัฐก็ผลักดันในทำนองเดียวกันนะครับมีการจำกัดเวลาในการใช้หน้าจอและ AI ที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะกังวลว่า AI จะขัดขวางการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยส่วนแชทบอทผู้ช่วยรวมถึงบริการหลักๆอย่าง ChatGPT และ Claude จะถูกบล็อกสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เขตพื้นที่การศึกษาจะจำกัดเวลาในการใช้หน้าจอของนักเรียนแต่ละคนตามระดับชั้นนโยบายนี้ครับมีข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนที่มีความพิการและนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะครับในส่วนของครูผู้สอนนั้นจะได้รับอนุญาตให้ใช้ AI ในการเตรียมแผนการสอนได้อยู่ในการนี้ไมเคิลมันกรูประธานสหพันธ์ครูแห่งรัฐนิวยอร์กกล่าวชื่นชมนะครับนโยบายจำกัดเวลาหน้าจอและข้อเว้นสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับการใช้ AI ก็สมเหตุสมผลแต่อย่างไรก็ตามครับยังคงมีบางคนกังวลว่าแล้วนักเรียนจะใช้ AI ที่บ้านก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือห้ามที่โรงเรียนแต่ว่าที่บ้านเขาก็ยังคงสามารถใช้ได้อย่างเช่นใช้เพื่อทำการบ้านทั้งนี้นะครับในปี2023กรมการศึกษาของนครนิวยอร์กเคยสั่งห้ามการใช้ ChatGPT จากอุปกรณ์และเครือข่ายของโรงเรียนมาแล้วนะครับก่อนที่จะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในอีกไม่กี่เดือนต่อมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขตพื้นที่การศึกษาลอสแองเจลิสได้ประกาศจำกัดการใช้หน้าจอในห้องเรียนครั้งใหญ่ไปแล้วในปีนี้และเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ได้จำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม Generative AI ของนักเรียนในระหว่างที่เขตพื้นที่การศึกษาทำการทบทวนมาตรการความปลอดภัยครับขณะที่รัฐนิวยอร์กเนี่ยก็มีการสั่งห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์ส่วนตัวระหว่างวันเรียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการการจำกัดการใช้ AI ที่ครอบคลุมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับซึ่งคงจะมีการประเมินผลกระทบของการระงับการใช้ AI ชั่วคราวนี้แหละในเร็วๆนี้และคงจะได้เห็นว่ามีอะไรที่เป็นบทเรียนเป็นข้อแนะนำสำหรับภาคการศึกษาในสหรัฐบ้างโดยเฉพาะภาคการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่สวีเดนนะครับก็ถึงขนาดแบนมือถือในโรงเรียนเลยคือตัดตั้งแต่ต้นตอเลยแหละครับนี่คือมาตรการที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากเพราะว่าต้องการที่จะให้เกิดการบังคับใช้ทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อที่จะลดการใช้หน้าจอของนักเรียนลงสวีเดนเนี่ยเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถที่ปรับประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพปรากฏว่าล่าสุดนั้นออกมาตรการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทางการสวีเดนพบว่าความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของประชาชนนั้นโดยเฉพาะนักเรียนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังลดลงทำให้ต้องลดบทบาทของหน้าจอลงเสียทีเพราะเชื่อว่าหนังสือและวิธีการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้นเหมาะกับเด็กๆมากกว่ากลุ่มผู้ปกครองคุณครูและเขตการศึกษาหลายแห่งเริ่มเห็นแล้วครับว่าถึงเวลาที่จะต้องลดการพึ่งพาเทคโนโลยีลงกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเดนมาร์กก็กำลังเตรียมใช้มาตรการที่คล้ายกับสวีเดนเช่นกันนะครับส่วนฟินแลนด์ก็เริ่มบังคับใช้กฎหมายจำกัดการใช้มือถือในโรงเรียนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วสเปนเกาหลีใต้ก็มีมาตรการทำนองเดียวกันคือควบคุมการใช้โทรศัพท์หรือจำกัดการบ้านที่ต้องใช้หน้าจอนะครับทั้งนี้นะครับแม้ว่าสวีเดนจะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางดิจิทัลค่อนข้างสูงเป็นประเทศนวัตกรรมคิดค้นเทคโนโลยีนิดเก่งเหลือเกินนะครับมีบริษัทดังๆอย่าง Ericsson Spotify แต่ก็ยังคงเชื่อว่าเห็นควรจะต้องแบนมือถือในโรงเรียนเสียทีหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการลดสิ่งรบกวนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะครับรายงานข่าวระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลสวีเดนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครูนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผลการประเมินนักเรียนนานาชาติหรือว่าพิซซ่าในปี2022ที่ผ่านมาทีนี้มีงานวิจัยที่สนับสนุนนะครับว่าการเรียนรู้ผ่านหนังสือหรือว่าวัสดุจริงเนี่ยจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของเด็กได้มากกว่าและส่งผลดีต่อกระบวนการเรียนรู้โดยรวมนะครับนอกจากในโรงเรียน

0: นะครับหน่วยงานสาธารณสุขสวีเดนยังแนะนำผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้หน้าจออย่างเช่นการกำหนดพื้นที่ปลอดหน้าจอภายในบ้านเหมือนกับที่เด็กๆต้องปฏิบัติในขณะที่อยู่โรงเรียนนั่นเองตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วครับเด็กสวีเดนที่อายุต่ำกว่า2ปีได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะสื่อที่ไม่ใช่ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นหนังสือส่วนเด็กก่อนวัยเรียนก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องใช้เครื่องมือเรียนรู้แบบดิจิทัลเลยนะครับและคาดว่าจะมีหลักสูตรใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านหนังสือเป็นหลักในปี2028เป็นต้นไปครับแน่นอนครับหลายคนก็คงเห็นด้วยแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการลดบทบาทเทคโนโลยีในห้องเรียนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการศึกษาสวีเดนเตือนนะครับว่า 90% ของอาชีพในอนาคตจะต้องใช้ทักษะดิจิทัลและการขาดทักษะเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถลดนวัตกรรมในภาครัฐและอาจจะเพิ่มอัตราการว่างงานครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นดีเบตต่อไปแหละครับว่าเทคโนโลยีมีดีแต่เราจะสร้างสมดุลกับการรับมือความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไรช่วงที่ยังคงต้องโกลาหลเช่นนี้อยู่ในขณะที่โลกเรากำลังเผชิญกับ disruption เทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่องขณะนี้นะครับ wait and see ก็รวมถึงการลองผิดลองถูกเพื่อให้รู้แล้วก็ถอดบทเรียนได้ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราพอจะทำได้ในช่วงนี้แหละครับ
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz

0: 95.5 Metro Life
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศ
9: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากินสเปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีพมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่ง จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสธนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีประกาศเตือนเรือเล็กให้งดเดินเรือส่วนเรือขนาดกลางถึงใหญ่ให้เพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงอากาศแปรปรวน
10: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพุนพินอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกอำเภอมายออำเภอยะริงอำเภอโคกโพอำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 71%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารค่ะ22กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ฝนสรัญญาสิทธิพลด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะ
3: ใช่ทีมงานของเราในวันนี้ค่ะพี่บูรัฐรวีเตชัยกุลค่ะช่างเทคนิคของเรารวมถึงพี่แดนอัคเดชคัมภีระจะคอยดูแลเกี่ยวกับ Facebook Live ตลอดรายการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะพี่กบ
2: ค่ะวันนี้นะคะสดใสหน่อยค่ะเพราะว่ามาทำงานในช่วงเขาเรียกว่าเป็นเดือนสุดท้ายของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการเราอ่ะอาจจะยังไม่สดใสเท่าพี่ๆที่เขาจะเกษียณไปนะ พี่ๆที่เกษียณเนี่ยก็เตรียมที่จะออกไปใช้ชีวิตว่าเอ้ยจะวางแผนว่าดูแลสุขภาพยังไงดีด้วยเนาะ วันนี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามชั่วโมงสุขภาพเราสามารถ เข้ามาติดตามได้นะคะคุณผู้ฟังติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.5 และ 105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายบางสถานีที่รับสัญญาณด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาเราสองคนนะคะก็เข้ามาได้ค่ะในเพจอะไรคะคุณฝน
3: วันนี้นะคะเพจMetro Life FM 95.5 MHz ค่ะ
2: ค่ะ
3: ฝากคำถามได้นะฝากคำถามวันนี้เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าใกล้ตัวไหม
2: อ๋อเหรอ
3: จริงๆใกล้จริงๆเพราะว่าเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยหลายคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได
2: ้ค่ะโดยเฉพาะผู้ชายสุภาพบุรุษนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่นิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยจะเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอันนี้จะจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บคำถามนี้นะคะไปรอสอบถามกับคุณหมอค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอ
3: ค่ะ
2: ท่านไหนคะ
3: ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายแพทย์เชิดชัยชโลธรสุทธิค่ะนายแพทย์ปฏิบัติการกลุ่มงานศัลยศาสตร์จากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กับประเด็นที่น่าสนใจในประเด็นวันนี้เลยคือนิ่วในถุงน้ำดีปวดท้องแบบไหนควรระวังซึ่งขณะนี้คุณหมอก็พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนรายการของเราเนี่ยที่ฟังรายการอยู่หรือว่าดูชมทาง Facebook Live Metro Live วันนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มตั้งแต่วัยทำงานไปแล้วและส่วนใหญ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะๆเลยเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยหลายคนก็กังวลค่ะคุณหมอทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นนิ่วถุงน้ำดีเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไห
3: ม
2: ที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเตือนออกมาทีนี้ปวดท้องแบบไหนคะคุณหมอว่าเราจะระวังได้ว่านี่มันคือถุงน้ำดีนะหรือว่าปวดท้องเป็นแบบโรคอื่นนะคะ
5: ครับจริงๆนี่ก็เป็นคำถามนะครับที่เจอได้บ่อยนะครับผมเรื่องของการปวดท้องถูกไหมครับ
3: ค่ะ
5: แต่ว่าทีเนี้ยคำถามหลักๆก็คือเออเราปวดท้องแบบไหนเราถึงจะสงสัยว่าเป็นถุงน้ำดีถูกไหม
3: ครับ
2: ใช่ค่ะ
5: ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาการที่ชวนสงสัยนะครับก็คือจะเป็นอาการปวดท้องบริเวณใต้ชายโครงขาบนนะครับหรือบริเวณลิ้นปี่ก็ได้ครับบริเวณแถวๆนั้นนะครับลักษณะปวดเฉพาะของโรคนิ่วเนี่ยก็คือเวลาคนไข้ปวดนะครับเขาจะให้ประวัติว่าปวดแน่นต่อเนื่องนะฮะนานประมาณ30นาทีหรือบางคนอาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาอาจจะมีพวกคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโดยเฉพาะยิ่งเวลาเขากินของมันๆนะครับพวกอาหารทอดอาหารมันอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีอาการปวดแต่ว่าตรงนี้ต้องเรียกว่าไม่จำเป็นนะครับว่ามันจะสัมพันธ์กับอาหารทุกๆครั้งแต่ว่าถ้ามันสัมพันธ์เนี่ยก็จะช่วยให้เราคิดถึงโรคนี้ได้มากขึ้นแต่ทีเนี้ยปัญหาสำคัญก็คืออย่างที่บอกครับปวดบริเวณเนี้ยถ้าเราคิดตามเนี่ยเราก็จะพบว่าเออแต่ว่าจริงๆถ้าดูจริงๆเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับโรคอื่นด้วยถูกไหมฮะโรคกระเพาะโรคอะไรเงี้ยก็จะปวดบริเวณนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านไหนนะครับมีอาการปวดบริเวณแถวๆนี้ครับใต้ฝาบนใต้ลิ้นปี่อย่างเงี้ยครับปวดซ้ำๆเนี่ยหมอก็แนะนำว่าควรจะตรวจหาสาเหตุครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะใช้พวกอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยครับดูว่าเออมีนิ่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูว่ามีอาการเหมือนไหมอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะทีนี้อาการปวดเนี่ยลักษณะการปวดจะเป็นแบบไหนคะคุณหมอ
5: ส่วนใหญ่ก็จะให้ประวัติว่าปวดแน่นๆนะครับปวดแน่นๆ
2: จุกๆไม่ค่ะจุกๆ
5: ใช่ครับจุกๆแน่นๆลิ้นปี่บริเวณฝาบนนะครับลิ้นปี่ฝาบนแถวๆนี้ครับ ปวดรอบนึงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างที่ผมบอกนะทานกับอาหารมันๆใช
3: ่ค่ะคุณหมอคะแล้วในส่วนของนิ่วเนี่ยมันเกิดขึ้นในถุงน้ำดีได้ยังไงอะคะ
5: อ๋อนี่ก็เป็นคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก
3: ็
5: คือว่าปกติต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวน้ำดีเนี่ยนะครับสร้างจากตับสร้างจากตับนะครับตับเป็นตัวสร้างน้ำดีขึ้นมาถูกไหมฮ
3: ะ
5: ทีนี้เนี่ยไอตัวน้ำดีที่ลงมาเนี่ยมันก็จะไปเก็บอยู่ในถุงน้ำดีถุงน้ำดีไม่ได้สร้างนะครับถุงน้ำดีมีหน้าที่เก็บน้ำดีเฉย
3: ๆ
5: แต่ทีเนี้ยพอมันเก็บไว้เนี่ยสาเหตุของนิ่วตัวเนี้ยครับมันเกิดจากการที่ว่าเกิดเขาเรียกว่าความไม่สมดุลนะฮะของตัวองค์ประกอบในการเกิดนิ่วอย่างเช่นที่สำคัญที่คือมีตัวคอเลสเตอรอล1นะครับคอเลสเตอรอล2เนี่ยก็คือตัวเม็ดสีจากการสลายเม็ดเลือดนะครับแล้วอันที่3คือตัวกรดน้ำดีเอาเป็นว่ามันมี3องค์ประกอบนี้แล้วกันนะฮะบางทีฟังแล้วก็สับสนนิดนึงว่าไอ้3ตัวเนี้ยนะฮะถ้าสมมติมันมีตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งที่มันมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยมันจะทำให้เกิดการตกผลึกของตัวน้ำดีเกิดเป็นนิ่วเลยแหละครับที่มันอยู่ในตัวถุงน้ำดีนี่เองอันนี้นี่ฮะเป็นสาเหตุของมันใช่ครับ
3: แล้วนิ่วเนี่ยเขามีชนิดอะไรบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าม
2: ีแยกประเภท
3: มีแยกประเภทไหมแล้วก็มันแบบไหนที่มันพบได้บ่อยในคนที่ทั่วไปค่ะ
5: ก็นิ่วจริงๆก็มีถ้าพูดถึงประเภทนิ่วมันก็มีอยู่หลักๆก็สองแบบนะครับหนึ่งก็คือเป็นนิ่วที่เกิดจากตัวคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นนิ่วที่เกิดจากตัวเม็ดสีก็คือจากตัวเม็ดเลือดที่มันแตกครับแล้วก็ได้เม็ดสีแล้วก็ตัวเม็ดสีมันตกตะกอนเป็นนิ่วก็คือถ้าไปดูตอนผ่าตัดนะฮะนิ่วมันจะมีสองสีเลยมันจะมีนิ่วขาวๆกับนิ่วที่มันดูดำๆนะนิ่วดำๆจะเป็นนิ่วเม็ดสีเม็ดสีแล้วก็จะพบกับในคนไข้ที่เป็นโรคเลือดอะไรเงี้ยครับโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายพวกนี้ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นพวกคอเลสเตอรอลนี่แหละ
2: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากคอเลสเตอรอลเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะพูดกันว่าผู้ชายเนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมากกว่าผู้หญิงอันนี้จริงไหมคะคุณหมอ
5: จริงๆเป็นผู้หญิงครับ
2: ส่วนใหญ่
5: ใช่ครับส่วนใหญ่จะประเด็นหนึ่งสำคัญนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยคือเป็นผู้หญิงนะฮะสองก็คือภาวะน้ำหนักเกินใช่ครับแล้วก็อันที่สามก็คืออายุครับอายุนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เกิดนิ่วนะฮะ
2: ค่ะ
5: ครับผมก็ลาที่สี่คือพวกโรคร่วมบางอย่างนะครับอย่างเช่นพวกเดี๋ยวที่ผมเกินนำไปแล้วเมื่อกี้พวกเม็ดเลือดแดงแตกง่ายอะไรเงี้ยครับก็จะประมาณ4-5 อย่างเนี่ยครับที่เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดนิ่วได้ครับผมส่วนถามว่าทำไมผู้หญิงถึงเป็นนิ่วมากกว่าจริง

0: กลไกเขาบอกว่ายังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ก็ว่าอาจจะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของอะไรเงี้ยครับอาจจะมีผลประมาณนั้นครับ
1: ค่ะคือปัจจัยมันก็มาได้แหละหลากหลายแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เนิ่นๆแล้วก็ระวังตัวดูแลตัวเองดีมันก็ทำให้แบบถามว่าเสี่ยงไหมมันก็ความเสี่ยงคุณหมอคะต่อให้ระวังตัวดีแค่ไหนแต่ถ้าอายุเราเยอะขึ้นเนี่ยความเสี่ยงมันมีเปอร์เซ็นต์มากไหมคะ
0: ใช่ครับคือต้องบอกว่าในคนสูงอายุนะครับสมมติว่าหมอเอามาตรวจร่างกายเอามาอัตราตาทุกคนอย่างเงี้ยครับเราจะพบว่ามีนิ้วเกือบทุกคนแหละครับแต่ว่าทีเนี้ยถามว่าเอ๊ะมีนิ้วเกือบทุกคนแต่เขาก็ไม่ได้ปวดท้องนะครับเราจะเป็นต้องทำอะไรกับเขาหรือเปล่าอันนี้ผมว่านี่เป็นประเด็นสำคัญมากกว่านะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนิ้วเนี่ยเจอได้เยอะนะครับแม้กระทั่งว่าคนไข้ที่สูงอายุก็แล้วแต่พอเราไปแต่ว่าถ้าเขาไม่มีอาการอะไรเนี่ยแปลว่านิ้วตัวนั้นมันไม่ได้ก่อให้เกิดอาการ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี้ยจริงๆแล้วไม่ต้องทำอะไรกับเขานะครับก็คือนิ้วอยู่เฉยๆได้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่สำคัญกว่าเจอนิ้วหรือเปล่าเนี่ยคือว่านิ้วตัวนี้ก่อให้เกิดอาการหรือเปล่ามากกว่าครับแม้ว่าจะอายุน้อยนะครับแต่ถ้าสมมตินิ้วตัวนั้นเนี่ยทำให้เขามาอุดตัวท่อน้ำดีแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการปวดท้องหรือคนไข้เนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากนิ้วตัวนี้นะครับอย่างเช่นมีถุงน้ำดีอักเสบไปแล้วนะครับหรือท่อน้ำดีอักเสบไปแล้วกลุ่มแบบนี้เนี่ยจะต้องรักษานะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนะครับก็คือว่าเจอนิ่วในคนอายุเยอะเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีอาการอันนี้ก็ต้องหมอก็ต้องมาดูพิจารณาเป็นรายๆไปใช่ครับ
1: คือมันถ้าสมมติว่าไปเจอแล้วความอันตรายของนิ่วในถุงน้ำดีถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอันตรายสูงสุดถึงขั้นไหนคะ
0: จริงๆต้องบอกว่าถ้ากรณีที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะครับแล้วก็สมมติกรณีนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นมีอาการถูกไหมครับถ้าคนไข้เริ่มมีปวดท้องจุกใต้ลิ้นปี่แล้วตัวนิ้วนี้เริ่มแปลว่าตัวนิ้วครับมันเริ่มมาอุดบริเวณท่อน้ำดีแล้วแล้วก็น้ำดีออกได้ไม่ดีถูกไหมครับน้ำดีก็บีบตัวไอ้ถุงน้ำดีก็พยายามบีบตัวแล้วก็ตัวนิ้วมันไปอุดทำให้คนไข้เนี่ยปวดท้องเนื่องจากว่าน้ำดีระบายได้ไม่ดีตรงนี้ความอันตรายของมันก็คือว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะครับแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยในบางรายเนาะผมต้องเรียกว่าในบางรายตัวการอุดเรื้อรังแบบเนี้ยมันจะก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่าถุงน้ำดีอักเสบถุงน้ำดีอักเสบก็คือจะมีไข้ปวดท้องติดเชื้อได้นะครับหรือในบางรายนะครับนิ้วตัวนี้มันอาจจะลงมาถ้ามันไม่อุดแค่นั้นเนาะมันลงมาในท่อเลยคนไข้ก็จะเป็นภาวะอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่าท่อน้ำดีอักเสบหรือในบางคนถ้าอุดลึกไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นภาวะตับอ่อนอักเสบสังเกตได้มันมีภาวะแทรกซ้อนมีถึง3อย่างเลยนะครับถุงน้ำดีอักเสบท่อน้ำดีอักเสบแล้วลงลึกไปอีกก็เป็นตับอ่อนอักเสบซึ่งถามว่าอันตรายถึงแค่ไหนผมต้องเรียนว่าถ้าในคนที่เป็นเยอะๆครับบางรายเสียชีวิตได
1: ้
0: นะจากการอักเสบเหล่านี้ครับบางคนเขาเป็นเยอะนะตับอ่อนอักเสบรุนแรงถุงน้ำดีอักเสบรุนแรงถุงน้ำดีแตกได้มีเสียชีวิตได้ครับ
1: ก็คล้ายๆถ้ามองไปแล้วเผลอๆเนี่ยคล้ายๆกับไส้ติ่งแตกอะไรประมาณนี้ไหมคะคุณหม
0: อถูกต้องเลยครับการนั้นเลยครับหลักการเดียวกันเลยครับก็คือไส้ติ่งก็เกิดจากการอุดตันเช่นเดียวกันเหมือนกันเลย
1: มันก็จะมีเลเวลของเขาเพราะฉะนั้นบางคนน่ะพอปวดแล้วมีหลายคนนะคุณหมอว่าพอปวดปุ๊บไม่อยากไปหาหมอผู้สูงอายุบางทีก็กลัวที่จะไปหาหมอแล้วจะเจอแบบว่ามันจะเจอเรื่องโรคอื่นตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือแค่สเต็ปว่าอยากให้คุณหมอพูดถึงสเต็ปแรกๆเลยถ้าปวดประมาณไหนถึงจะต้องแบบไปหาหมอเถอะอะไรแบบนี้ค่ะ
0: โอเคครับก็ถ้าสมมติกรณีที่สมมติว่าผู้ป่วยท่านไหนนะครับสมมติว่าลองสังเกตตัวเองอาการหรือคนในครอบครัวนะครับถ้าสมมติว่าเริ่มแล้วหนึ่งก็คือเราเริ่มมีอายุใช่ไหมครับแล้วก็สมมติกินข้าวกินของมันๆอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีอาการปวดท้องเป็นโดยเฉพาะยิ่งสัมพันธ์กับมื้ออาหารนะครับปวดจุกๆแน่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หายทันทีสมมติกินยาลดกรดแล้วก็ไม่ดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจเพื่อดูว่ามีอาจจะมีนิ่วหรือเปล่าบางทีท่านอาจจะไม่ได้ปวดโรคกระเพาะครับท่านอาจจะเป็นนิ่วอยู่ซึ่งถ้าเป็นนิ่วบางทีมันกินยาลดกรดมันไม่หายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาการสำคัญก็คือสมมติว่าท่านมีอาการอย่างเช่นปวดท้องนะครับปวดนานๆเริ่มมีไข้นะหรือปวดที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากได้ก็คือปวดแล้วมีตัวเหลืองถ้ามีพวกนี้ไอ้นี่ถือว่าแต่ว่านิ้วมันอาจจะลงมาอุดข้างล่างแล้วครับถ้าจะค่ากรณีแบบนี้แนะนำว่าให้รีบมาโรงพยาบาลไอ้นี่ลองสังเกตดูนะครับม
1: ี
0: ปวดท้องมีไข้หรือว่าปวดท้องตัวเหลืองเงี้ยครับไอ้นี่ผมว่าแนะนำว่าอันนี้อันตราย
1: เดี๋ยวร้อยถึงตัวเหลืองเลยเพราะถ้าตัวเหลืองเนี่ยเหมือนที่คุณหมอบอกว่ามันน่าจะลงไปที่ตับไหมคะ
0: น่าจะลงมาอุดข้างล่างครับตรงบริเวณท่อน้ำดีมันมีถุงน้ำดีใช่ไหมครับท่อน้ำดีนิ้วเนี่ยบางทีมันอุดถ้าอุด

0: เฉยๆก็จะเป็นท่อถุงน้ำดีอักเสบแต่ถ้ามันบังเอิญนิ่วมันเม็ดเล็กมันหลุดเข้ามาได้ก็จะลงไปที่ท่อน้ำดีก็จะเป็นภาวะท่อน้ำดีอักเสบ
1: อ
0: ันนี้อันตราย
1: ค่ะโอ้ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าคุณหมอย้ำอีกนิดหนึ่งค่ะว่าตำแหน่งของถุงน้ำดีมันอยู่ตรงไหนตรงไหนอะถ้า
0: ตำแหน่งถุงน้ำดีนะครับปกติถ้าดูทางกายวิภาคก็จะอยู่ใต้ตับนะครับทีนี้เนี่ยตำแหน่งที่เราเจอถุงน้ำดีเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งขวาบนครับ
1: ขวาบน
0: ใต้ชายโครงนะครับ
1: ใต้ชายโครงขวาชายโครงด้านขวา
0: ใช่ด้านขวาครับด้านขวา
1: ตับอยู่ด้านซ้าย
0: แล้วก็
1: ด้านซ้ายเราใช่ไหมคะซ้ายเรา
0: ด้านขวามือเราเนี่ยนะครับ
1: อ๋อขวามือเราใต้ชายโครงลงมาก็คือ
0: ใต้ชายโครงด้านขวา
1: ถ้าผู้หญิงก็อาจตาประมาณใต้ราวนมประมาณนี้ไหม
0: ประมาณตามกว่านั้นหน่อยครับใต้ชายโครงเรา
2: ใต้ชายโครงลง
1: อ๋อใต้ชายโครงลงมามันจะกดลงไปแล้วมันจะไม่เจอซี่โครงพอดีมันจะปวดตรงนั้นใช่ไหมถ้าเป็นนิ่งจะปวด
0: เราเจอซี่โครงขอบล่างซี่โครงครับแล้วก็อยู่ขวาบนเรากดมือเข้าไปก็จะตรงนั้นเลยครับ
2: ไม่ค่ะตอนนี้ผู้ดำเนินรายการคือหาไม่เจอเพราะว่าเจอแต่ไขมัน
1: เจอแต่พุง
0: เวลาเป็นถุงน้ำดีอักเสบแล้วสังเกตดูเวลาแพทย์เขากดเขาจะกดแถวนั้นนะฮะสังเกตตรงนั้นก็ใส่ใจกับ
1: เราจะได้รู้นะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกว่าไออาหารจุกเสียดอ่ะกับอาการแบบแน่นท้องจุกเสียดปวดจุกเสียดกับไอถุงน้ำดีเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็อย่าแบบอย่านิ่งนอนใจว่าเอ้ยเป็นแบบนี้ปล่อยเป็นครั้งสองครั้งไอเป็นครั้งแรกมีครั้งที่สองแบบนี้ก็ควรอันนี้ก็ต้องรีบไปหาคุณหมอ
2: ใช่ค่ะคุณหมอคะมาในถึงของกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาค่ะนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยกระบวนการรักษาเนี่ยรักษาแบบไหนเมื่อสักครู่คุณหมอพูดมาสักครู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดแล้วก็มีการรักษาแบบไหนอีกไหมคะ
0: ก็การรักษาหลักๆของนิ่วในถุงน้ำดีนะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนจะสับสนนะครับเวลาผมออกผู้ป่วยรอบบางทีก็จะถามว่าแล้วมียาไหมมีอะไรงี้บ้างใช่ทีนี้บางทีก็จะสับสนกับพวกนิ่วในไตอะไรเงี้ยครับถ้านิ่วในท่อไตบางทีมันก็จะมียาในการรักษาอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ถามว่านิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยนอกจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยนะครับการผ่าตัดก็คือตัดถุงน้ำดีออกทั้งถุงนะครับแล้วมีการรักษาอะไรอีกบ้างเนี่ยถามว่ายาเนี่ยมีใช้ไหมจริงๆมันก็มีอยู่ครับเพียงแต่ว่ายาในถุงน้ำดียาที่ใช้ในการละลายนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยต้องบอกว่ามันได้ผลไม่ค่อยดีครับใช่แล้วก็หนึ่งก็คือได้ผลไม่ค่อยดีแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ผลลัพธ์การรักษาก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยยายังไม่ใช่เป็นตัวที่เราแนะนำแล้วกันครับ
1: ก็คือผ่าตัดทิ้งไปเลย
0: ใช่เราจะแนะนำให้ตัดทิ้งครับเพราะว่าสมมติว่าเรารักษาสมมติว่าเกิดบังเอิญว่ายารักษาได้ใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ระหว่างที่รอให้กว่าจะได้ผลบางทีอาจจะมีการอักเสบมาก่อนหรือหยุดยาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นซ้ำใหม่นะครับเพราะว่าแปลว่าเขาตัวความไม่สมดุลของไอ้3อย่างนั้นของคนไข้เขายังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยหมอก็แนะนำว่ากรณีที่มีนิ่วในถุงน้ำดีการรักษาที่แนะนำเป็นอันแรกเลยก็คือผ่าตัด
2: ค่ะถ้าผ่าตัดแล้วถ้า
1: ผลที่ตามมา
2: ผลที่ตามมา
1: สุขภาพเป็นสุขภาพอะคะ
0: อ๋อครับผมก็ปกติแล้วเนี่ยน้ำไอ้ตัวต้องเข้าใจหน้าที่มันก่อนนะครับ
1: ค่ะหน้าที่
0: ต
1: ั
0: วหนึ่งเนี่ยก็คือตัวหนึ่งเนี่ยคือน้ำดีไม่ได้ผลิตจากตัวถุง นะครับเพราะฉะนั้นน้ำดีเนี่ยผลิตจากตับ
2: ก็คือถุงเป็นแค่ตัวที่เก็บน้ำดี
0: ใช่ก็คือมันผลิตน้ำดีออกมาใช่ไหมครับมันจะเก็บไว้ในถุงเพื่อให้เวลาเรากินของมันๆอะไรเงี้ยครับน้ำดีมันจะได้บีบได้อย่างทันท่วงทีเพื่อจะเอาน้ำดีเนี่ยไปย่อยไปช่วยในการย่อยพวกไขมันอะไรเงี้ยครับอันนั้นเป็นหน้าที่หลักของเขาเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้เนี่ยแปลว่าถึงไม่มีน้ำดีถึงไม่มีตัวถุงน้ำดีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าไม่มีถุงน้ำดีเนี่ยคนไข้จะมีอาการอะไรบ้างนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยพอเราไม่มีถุงน้ำดีเนี่ยก็แปลว่าน้ำในช่วงแรกๆนะครับน้ำดีมันจะลงไหลลงตลอดเวลาเนื่องจากว่าไม่มีตัวเก็บถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เนี่ยในบางคนนะครับอันนี้ผมต้องเรียกว่าในบางคนเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนาะก็คือคนน้ำดีเนี่ยโดยตัวมันแล้วบางทีมันมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยเพราะฉะนั้นในบางคนแรกๆก็อาจจะมีปวดจุกแน่นท้องหรือรู้สึกว่าถ่ายบ่อยขึ้นอันนี้มีคนไข้ผมบางคนที่ผ่าตัดไปก็จะมีบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเจอน้อยๆครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสักเดือน2เดือนเนี่ยร่างกายเขาจะปรับตัวได้เองครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าไม่มีถุงน้ำดีเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอาจจะมีเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าเป็นเยอะก็มียาช่วยครับ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าบางคนกลัวว่าเพราะว่ากบเชื่อว่าหลายๆคนค่ะคุณหมอที่ฟังอยู่

0: ไม่อยากอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากผ่าตัดกลัวว่า1 2 3 4ทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรากระจ่างแล้วว่าถึงแม้ว่าเราผ่าตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วเนี่ยร่างกายเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่ว่ามันอาจจะขัดนิดหน่อยในช่วงแรกใช่ไหมคะคุณหมอ
1: น้อยมากครับเล็กๆน้อยบางคนผ่าไปก็ไม่มีอะไรเลยก็มีครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: แต่ว่าโดยส่วนมากก็ไม่มีปัญหาที่ผมบอกครับถุงน้ำดีไม่ได้มีหน้าที่สำคัญที่ว่าในการใช้ชีวิตของร่างกายเราขนาดนั้นครับผม
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล
2: งั้นย้อนกลับมาในส่วนที่ก่อนที่จะต้องรักษากันเรามาดูในส่วนของพฤติกรรมอะไรที่เราควรจะต้องปรับหรือว่าวิธีการลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดนิ่วเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะคะคุณหม
1: ออ๋อก็คือหนึ่งในแน่นอนครับก็เป็นการคุมเรื่องน้ำหนักครับผมเรื่องน้ำหนักเพราะว่าหลายปัจจัยมันก็เปลี่ยนได้ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเพศก็แล้วแต่หรือว่าบางคนเป็นโรคเลือดอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องบอกว่าปัจจัยหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้บางคนมีพันธุกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจัยที่น่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยก็คือหลักๆก็เป็นเรื่องน้ำหนักต้องดูแลการกินอาหารครับอย่าให้น้ำหนักเกินใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ของมันของอะไรเงี้ยครับเรื่องไขมันเรื่องคอเลสเตอรอลต่างๆก็ต้องดูแลครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพทั่วไปแหละครับจริงๆก็ประมาณนั้น
0: ค่ะน้ำหนักเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่า
1: น
0: ้ำหนักนี่เป็นตัวบ่งชี้เลยนะว่าคุณอยากจะเป็นโรคอะไรเนี่ยถ้าเอาน้ำหนักขึ้นมาเยอะๆเกินเขตเกินเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: เกินเกณฑ์
0: เกินเกณฑ์เนี่ยมันก็ความเสี่ยงเนี่ยนิ่วในถุงน้ำดีนี่ก็คือหนึ่งโรคที่มาจากโรคอ้วนน้ำหนักเกินนะคะค่ะอาหารการกินค่ะคุณหมอหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะป้องกันการดื่มน้ำมีส่วนไหมเพราะว่าบางคนน่ะเคยได้ยินว่าการดื่มน้ำที่มันมีคือมันไม่สะอาดอ่ะบางทีต่างจังหวัดบางทีไปเนี่ยน้ำก็อาจจะไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยน้ำที่มันเสี่ยงตะกอนอะไรเงี้ยค่ะมีผลไหม
1: ผมว่าตรงนั้นมันน่าจะเป็นนิ่วในไตครับ
2: อ๋อแสดงว่าม
0: ันคนละส่วนกัน
2: ใช่ไหมคะก็คือนิ่วในถุงน้ำดีกับนิ่วในไตไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหมคะ
1: คนละโรคเลยครับ
0: คนละตำแหน่ง
1: ในนี้มันจะเป็นพวกแคลเซียมอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวว่ากินเข้าไปแล้วมันจะไปตกตะกอนในไตเป็นหลักครับผมแต่ว่านิ่วในถุงน้ำดียังไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นเท่าไหร่ครับว่าการกินน้ำพวกนั้นจะเพิ่มหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มก็คือมาจากไอเนี่ยมันนะคะปัจจัยหลักเลยใช่ไหม
1: ของมันแล้วก็น้ำหนัก
0: ของมันแค่นี้นะคะ
2: คุณหมอคะแล้วในส่วนของอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่คือว่านิ่วเนี่ยจะมีอาการเริ่มต้นจากอาการปวดท้องมันมีอาการอื่นๆอีกไหมคะที่เป็นอาการแสดงว่าเป็นว่าให้ระมัดระวังหรือว่าควรจะไปหาหมอ
0: ที่คุณหมอบอกว่าบางทีไม่แสดงอาการ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็อาการของนิ่วใช่ไหมครับหลักๆก็ปวดท้องอย่างเดียวเลยครับปวดท้อง
0: จุก
1: แน
0: ่
1: นใต้ล
0: ิ้
1: นปี่หลังกินของมันและอะไรเงี้ยครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือที่มันก็จะเป็นอาการที่บอกว่านิ่วมันหลุดมาแล้วครับตัวอย่างเช่นตัวเหลืองอะไรอย่างที่ผมบอก
0: อันนั้นอักเสบแล้วใช่ไหมคะ
1: ตัวเหลืองก็คืออาจจะมีการอุดของนิ่วมันลงมาอุดที่บริเวณท่อน้ำดีแล้วคนไข้ก็มีตัวเหลืองแต่ว่าตับอ่อนอักเสบพวกนี้ก็แต่ว่าพวกนั้นก็จะมีปวดท้องเหมือนกัน
0: วิธีการสังเกตเหมือนที่คุณหมอสรุปออกมาก็คืออันนี้ไม่แน่ใจว่าสรุปถูกไหมว่าสมมติว่าเราไปกินของมันๆคือมันอาจจะมีพฤติกรรมที่มันสะสมอยู่แล้วถ้าเราไปกินของมันๆปุ๊บหลังจากกินเสร็จปุ๊บมีอาการจุกปวดใต้ชายโครงด้านขวาอันนี้ก็คือสันนิษฐานได้เลยใช่ไหมคะว่ามันน่าจะมาจากนิ่วในถุงน้ำดี
1: ใช่ครับต้องเรียกว่าต้องสงสัยแล้วกันครับ
0: ข้อสงสัย
1: ต้องไปตรวจเพิ่มเติมต้องมาอันดับสาวเพิ่มเติมว่าเจอนิ่วหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมบอกมาที่มันก็ใกล้เคียงกับโรคกระเพาะอะไรเนี่ยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยคุณหมอบอกว่าการตรวจต้องอันต้าซาวถึงจะเจอใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับอันต้าซาวครับอันต้าซาวก็เป็นการใช้คลื่นรังสีดูพวกที่ถุงน้ำดีครับว่ามันมีนิ่วอยู่ข้างในหรือเปล่า
0: อย่างกรณีถ้าเกิดว่าเราพาคุณปู่คุณย่าคนผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยไปตรวจสุขภาพแบบนี้เราสามารถตรวจเช็คได้ไหมคะว่าน่าจะมีถุงน้ำดีมีปัญหาอะไรแบบนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ได้ครับได้ครับปกติเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีครับอันหนึ่งที่เขามักจะทำเลยก็คืออันต้าซาวด์ใช่ครับส่วนใหญ่ผมก็เจอบ่อยครับสมมติคนไข้อาจจะมาด้วยไปตรวจสุขภาพประจำปีข้างนอกอะไรเงี้ยครับแล้วเอาผลอันต้าซาวด์มาให้หมอดูครับว่าเจอนิ่วแบบนี้ต้องทำอะไรหรือเปล่า ผมก็จะทำแบบเมื่อกี้ครับก็ไล่เช็คว่ามีอาการไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่พอไม่มีอาการผมก็อาจติดตามไปก่อนยังไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้าทราบแล้วสงสัยว่ามีอาการจากนิ้วตัวนี้ครับก็แนะนำผ่าตัด
0: เพราะมันต้องดูปริมาณนิ้วเนาะเล็กใหญ่ถ้าใหญ่มากมันก็มีถ้ากรณีที่มันหลุดออกไปใช่ไหมคะอันนั้นมันถึงจะอาการหนักแล้ว
1: อ๋อเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วตัวขนาดนิ้วเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องคุยเรื่องของคนไข้นะครับบางทีเขาจะมาให้ดูว่าเอ้ยนิ้วใหญ่นิ้วเล็กเนี่ยมันต่างกันไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ค
1: ือจริงๆแล้วจากข้อมูลเนี่ยนิ้วใหญ่เนี่ยก็ไม่ถ้าไม่มีอาการเนี่ยปกติเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่ามันใหญ่มากๆในข้อมูลเขาบอกว่าถ้ามันใหญ่มากๆเกินกว่า3เซนสามเซนนี่ไม่ได้ใหญ่ไปเริ่มเลยถูกไหมฮะ
2: สามเซนสามเซน
0: ไข่ไก่ลูกเล็กเลยนะคะ
1: ใช่ใหญ่เลยครับแต่ถ้าสมมติว่ามันเล็กๆอ่ะเล็กๆเนี่ยจะเล็กแต่ว่าคือต่อให้มันเล็กนะครับถ้าสมมติคนไข้มีอาการแล้วก็ผ่าอยู่ดีเพราะว่านิ้วตัวนั้นมันก่อให้เกิดอาการมันไปอุดแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อมันแสดงว่าขนาด
1: ค่ะ
0: ตำแหน่งที่มันไปอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนิ้วเล็กอันตรายกว่าอีกเพราะว่ามันมีโอกาสหลุดออกไปในท่อน้ำดีได้
0: เข้าใจละคุณหมอเดี๋ยวหลายคนก็บอกว่างั้นฉันสะสมให้ใหญ่ก่อน
1: กับอาการครับ
2: อ๋อแสดงว่าขนาดไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลกับเรื่องของการต้องผ่าตัดถูกไหมคะ
0: ถ้าเล็กมันมีโอกาสหลุดออกไป
1: แต่ว่ายกเว้นแต่ว่าขนาดใหญ่คือ3เซนนะครับที่เขาจะแนะนำให้ผ่าตัดแม้ว่าจะไม่มีอาการ
2: ก็ควร
1: เพราะว่าคือผลเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับว่าถ้า3เซนนะครับมันแปลว่าถ้านิ้ว3เซนมันแปลว่าสะสมมานานเลื้อรังถ้ามันเลื้อรังแบบนี้เขาก็พบว่าไอ้กลุ่มเนี้ยนะฮะคนไข้กลุ่มแบบนี้มีความสัมพันธ์กับการเป็นเนื้องอกในถุงน้ำดีเพิ่มขึ้นเขาก็เลยตัดก่อนถ้านิ้ว3เซนนะครับนิ้วใหญ่อันนี้คนละกรณี
0: คุณหมอเคยเจอเคสแบบนิ้วเกิน3เซนไหมคะ
1: เจอครับใหญ่มาเริ่มเลย
0: แล้วเขาก็แสดงว่าเขาทนใช่ไหมคะว่าเวลามีอาการเขาก็แค่กินยา
1: โอเคนั้นไม่มีอาการเลยครับ
0: โอ้
1: แต่ว่าเนื่องจากว่านิ้วเขาใหญ่มากผมผ่าตัดในเคสนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันของการเพื่อจะเกิดกลายเป็นมะเร็งในอนาคต
2: แสดงว่ามันสามารถสะสมไปได
1: ้คนละกรณีกันใช่ครับสามารถสะสมได้คนละกรณีกัน
2: ได้เพราะมันไม่มีอาการด้วยเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะฟังแบบนี้นะคะหลายคนก็เข้าใจแล้วแหละว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมเราล้วนๆเลยนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคเลือดอะไรนะคะเลือดเหมือน
1: ต่อโรคเลือดธาลัสซีเมียบ้านเราเจอบ่อย
0: โรคเลือดแบบนี้นะคะคือเขาก็บอบบางสุขภาพบอบบางไปแล้วนะคะก็จะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สาเหตุรู้ถึงปัจจัยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองการกินอาหารเนี่ยเราก็ย้ำบ่อยๆเนาะว่าลดกลางๆดีที่สุดแล้วก็มันเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะเพราะว่าสุขภาพเราสำคัญมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณฝน 10:35 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่
2: ะ
0: ช่วงหน้าเราเปิดสายไหมคะ
2: ค่ะช่วงหน้าเราเปิดสายนะคุณผู้ฟังทางบ้านถ้าใครต้องการที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอค่ะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่026918437 026918437ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
5: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะ ไหนบอกว่าจะออกค้น
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
7: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10:38 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพยังอยู่กับกบแล้วก็น้องฝนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณหมอเชิดชัยชโลธรสุทธิด้วยนะคะกับเรื่องของนิ้วในถุงน้ำดีแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็ให้คำแนะนำไปแล้วนะคะว่าต้องดูแลตัวเองยังไงโรคเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเปิดสายทางบ้านนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์026918437ซึ่งตอนนี้เนี่ย
2: มี
0: สายแรกแล้วมาแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับพิธีกรและคุณหมอครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
8: ได้ครับชื่อพัชอายุ55 ปีอยู่นนทบุรีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
8: ครับพอดีตรวจที่โรงพยาบาลนะฮะอัลตราซาวด์ก็พบนิ่วแต่ในอัลตราซาวด์นะเขียนไว้ว่าเป็นมัลตินะมัลตินิ่วแล้วก็ 2.3 หรือว่า 2 ประมาณขนาดประมาณอย่างที่สามของมิลหรืออะไรผมไม่แน่ใจที่เป็นมัลตินะฮะก็นะหมอด้านนี้ก็บอกว่าถ้ายังไม่มีอาการหรือมีอะไรก็ให้ก่อนได้แต่หมออายุรกรรมนะพอดีผมเป็นเคยเป็นเส้นเลือดตีบหมออายุรกรรมแนะนำว่าให้ผ่าเลยเพราะว่ากลัวอายุเยอะแล้วเด็กควรจะผ่ายากก็เลยมาขอคำแนะนำเป็นหมออีกทีครับ
0: ค
9: ่
0: ะ
9: อ๋อโอเคครับสรุปว่าเจอนิ้วใช่ไหมครับแล้วก็มีข้อหาว่าอะไรนะฮะเมาติฮะหลายก้อนใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับเป็นมัลติแล้วเป็นแบบว่าเล็กๆแต่คล้ายๆแบบว่าตาต่อเล็กๆแต่ว่าได้คำว่า2 มิลหรือ3 มิลนะผมไม่แน่ใจครับ
9: อ๋อครับครับแต่ว่าไม่มีอาการใช่ไหมครับผม
8: เคยเป็นเคยอ้วนขัดประมาณ100 กว่าโลตอนนี้เหลือแค่82ก็วิ่งทุกวันนะครับครับแล้วก็วิ่งอยู่แต่ประมาณ82-84แล้วก็อาการทุกอย่างก็เรื่องกดไหลย้อนเรื่องอาการที่แบบเจ็บตาโอ้หรืออะไรยังก็หายไปนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าการจัดนี่หรือการจัดกดไหลย้อนก็ครับ
9: ผมเป็นถ้าผมแนะนำนะครับผมคิดว่ากรณีแบบนี้เนี่ย1ก็คือมีนิ้วนะครับแล้วก็ลักษณะอาการเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้ชัดเจนนะครับยังดูแล้วยังไม่ได้มีลักษณะที่เขาเรียกว่าลักษณะที่จำเพาะกับนิ้วครับอย่างเช่นอาการจำเพาะที่เหมือนมากๆนะครับอย่างเช่นก็คือหลังกินข้าวอาหารมันมาเนี่ยเราสังเกตตัวเองดูว่ามีปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่หรือเปล่านะครับถ้ามีปวดเกินครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเป็นบ่อยๆเป็นเกือบทุกครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอาการของปวดนิ้วนะครับอันนี้เหมือนมากต้องนะครับแต่ในเคสนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยลักษณะอาการเนี่ยมีอาจจะมีความปวดแสบลิ้นปี่ใช่ไหมฮะใกล้เคียงกับปวดไหลย้อนอยู่ผมว่ากรณีแบบนี้เนี่ยอาจจะลองรักษาปวดไหลย้อนก่อนนะครับ
8: อาจจะเป็นด้านซ้ายครับทางด้านซ้ายของกระเพาะแต่ทางด้านขวาที่หมอให้คำแนะนำมาหรือว่าที่กล่าวมานะยังไม่ได้เจอครับ
0: อ๋อเจอด้านซ้าย
9: อ๋อปวด
8: ด้านซ้ายที่แปลกเวลาอาหารไม่ย่อยเห็นว่าน่าจะเป็นอาหารไม่ย่อยสัก2-3 ชั่วโมงหลังจากทานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยหมอถ้าไม่ได้ยืดตัวหรือไม่ได้เดินไปเดินมาครับหมอครับ
9: ครับครับอ๋อครับถ้าปวดถ้าปวดด้านซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ปวดถ้าเป็นปวดนิ้วจะปวดด้านขวาหรือตรงกลางในตอนนี้ครับปวดจุกใช่ครับผมทีนี้ถ้าเราอันนี้ก็ลองรักษาผมว่าก็ลองอาจจะลองถ้าผมแนะนำนะครับก็คืออาจจะลองกินยาลดกรดนะครับรักษาโรคกระเพาะก่อนนะครับถ้าสมมติว่ารักษาโรคกระเพาะเต็มที่แล้วเนี่ยอาการยังมีอยู่ผมว่าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มันแยกไม่ได้ว่าปวดนิ้วหรือเปล่าอาจจะพิจารณา ปรึกษาหมอโรคหมอผ่าตัดอีกทีเนี่ยครับอาจจะต้องในบางเคสผมก็เคยเจอแบบนี้นะฮะถ้ากรณีที่รักษาโรคกดไหลย้อนไปนานๆแล้วโอ้ไม่หายสักทีสุดท้ายผมก็ไปผ่าตัดนิ้วแล้วหายเลยก็
0: ม
9: ีครับผมอาการมันใกล้ใกล้แล้วครับ
0: คุณพัฒน์มีโรคประจำตัวบอกว่าเป็นอะไรนะคะเส้นเลือดตีบด้วยใช่ไหมคะ
8: เป็นเส้นเลือดตีบแล้วก็คือตอนนี้ก็ยังทานยาพวกลดไขมันแล้วก็ยาความดันกับยาละลายเลือดอยู่ครับหมอครับตัวนี้ครับ
9: อ๋อครับจริงๆก็ถ้าสมมุติว่ากรณีจะต้องผ่าตัดจริงๆครับกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีการเตรียมตัวที่มากกว่าคนทั่วๆไปครับ
0: ค่ะ
9: อาจจะต้องมีการปรึกษาหมออายุรกรรมโรคประจำตัวอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถามว่าเป็นข้อห้ามในการผ่าตัดหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ใช่ครับจริงๆแล้วอายุเยอะกว่านี้โรคประจำตัวมากกว่านี้ที่ผ่าโดยปลอดภัยก็เยอะแยะไปครับปัจจุบันในการทางการแพทย์เรื่องตรงนี้มันพัฒนาไปค่อนข้างเยอะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าจะต้องผ่าตัดก็ผ่าได้ครับ
8: ครับตอนนี้ตรงกับที่หมอแนะนำมาเบื้องต้นเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นด้านซ้ายมากกว่าก็แต่ถ้าออกกำลังกายก็รักกินตรงเวลาก็จะไม่ค่อยเป็นมีเอฟเฟกต์ครับหมอครับครับ
9: อ๋อครับได้ครับ
8: เชิญครับงั้นผมได้ข้อมูลครบถ้วนครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณ
9: คร
0: ับ
9: ขอบค
0: ุ
9: ณครับ
0: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณพัดโอ้น้ำหนักจาก100กว่าโลตอนนี้ลดลงมาเยอะเหมือนกัน
2: อันนี้สอบถามคุณหมอเรื่องของน้ำหนักเนี่ยที่ลดลงด้วยเนี่ยค่ะมันมีผลอะไรต่อเรื่องของนิ้วไหมคะ
9: มีครับมีครับอันนี้ก็เป็นจริงๆการลดน้ำหนักด้วยอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ก่อให้เกิดนิ่วเพ
0: ิ่
9: มขึ้น
0: เพราะ
9: ว
0: ่
9: าจริงๆข้อมูลตรงนี้จริงๆข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมาจากการที่ปัจจุบันมันมีการผ่าตัดลดน้ำหนักถูกไหมครับ
0: พว
9: ก
0: ผ่าตัดกระเพาะ
9: ครับลดน้ำหนักใช่ครับแล้วก็เขาก็สังเกตว่าในคนไข้กลุ่มนี้ครับเราพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากตัวนิ่วเนี่ยมากขึ้น
0: ต
9: อนหลังเขาก็เลยค้นพบว่าการที่น้ำหนักมันลดลงเร็วเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ตัวระดับคอเลสเตอรอลในน้ำดีเนี่ยมันเพิ่มขึ้น
0: มันไปสะสม
9: แล้วก็ทำให้ตัวได้ครับมันก็จะลดในน้ำดีเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้
0: มันแก้ได้ไหมครับ
9: ทำให้ตัวแก้จริงๆก็คือถ้าสมมติในปัจจุบันถ้าสมมติคนไข้ที่ผ่าตัดลดน้ำหนักผ่าตัดกระเพาะเขาจะตัดถุงน้ำดีไปด้วยเลย
0: จบไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงอีกแล้ว
9: ถ้ามีนิ้วอยู่เดิมก็จะตัดไปเลยทีเดียวเลยแม้ว่าจะไม่มีอาการก็แล้วแต่อันนี้เป็นตรงนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะก็คือลดน้ำหนักเร็วๆเนี่ยหลังผ่าตัดอะไรเงี้ยบางทีตัวคอเลสเตอรอลในน้ำดีมันเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดนิ้วแล้วก็ส่งผลให้มีอาการมากขึ้นแต่เขาจะได้คำตอบคำถามก็คือลดน้ำหนักเร็วๆเนี่ยเสี่ยงเพิ่มนิ้วได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับ
0: เป็นข้อมูลที่ดีนะคะมาอีกสายหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
10: สว
0: ั
10: สดีครับผมชื่อไพโรจน์นะครับอายุ76ปีนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
10: ผมขอเรียนคุณหมอนะฮะผมอายุ76ปีเนี่ยแต่ทุกวันนี้ผมเล่นเวทอยู่นะฮะพอเล่นเวทเนี่ยมันจะเกิดกดในกระเพาะทีนี้ผมก็ไปหาคุณหมอก็มีให้ยาลดกรดมากินปรากฏว่ายาลดแต่ปัจจุบันกินแล้วไม่ได้ผลนะคุณหม
9: อครับ
10: จะต้องทำยังไงดี
0: 76เล่นเวทด้วยเหรอ
2: แข็งแรง
9: แข็งแรงครับ
0: เล่นเล่นเวทยกประมาณกี่โลคะ
10: ยก25กิโลครับ
0: โอ้คุณหมอมันหนักไปไหม
9: โอ้โหลบหนักกับผมเองครับเนี่ย
10: วันหนึ่งประมาณยก1ชั่วโมงครับผม
9: โอ้สุดยอดครับสุดยอดแข็งแรงมากครับ
0: แสดงว่ากระดูกแข็งแรงค่ะเดี๋ยวฟังคำแนะนำจากคุณหมอนะคะ
10: ครับ
0: ค
9: ่
0: ะ
9: โอเคครับก็เมื่อกี้ก็คือกินยาลดกรดแล้วไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับ
9: ทีนี้ผมสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับอาการเป็นอาการลักษณะอาการเป็นยังไงครับปวดท้องเนี่ย
10: มันไม่ปวดแต่มันแค่มันอืดอ่ะ
0: ท้องอืดหรออ
9: ๋ออืดใช่ไหมครับโอเค
10: คุณหมอครับทีนี้ผมก็มีกินยาขับลมนะอย่างละอย่างไอ้พวกเองไอ้ยาที่กินลงไปแล้วมันช่วยผายลมอ่ะ
0: มัน
10: ก็ช่วยไม่ได้อ่ะ
0: คุณไพโรจน์จะเป็นช่วงไหนหลังจากออกกำลังกายทุกครั้งหรอคะ
10: ถ้าไม่ออกกำลังคือถ้าเช้าผมทานข้าวใช่ไห
0: ม
10: ผมยังไม่ได้ออกกำลังกายคือกินข้าวลงไปก็เอาเลยไรเรื่องเลยครับผม
0: หลังอาหาร
9: ผมถามนิดนึงครับคุณไพโรจน์พอจะเคยอัลตราซาวด์มาก่อนไหมครับ
10: เคยฮะเคยฮะเคยเคยเค ไปเอาตาซาไปหานิ้วทีนี้หมอบอกไม่
0: ม
10: ี
9: ไม่มีนิ้วด้วยอ๋อโอเคครับผ
0: ม
9: โอเคครับก็โอเคทีนี้ในกรณีอย่างนี้นะครับสมมติว่าอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยสมมติว่ากรณีที่ไม่เจอนิ้วนะครับ
10: คร
9: ับผมก็แนะนำว่าอย่างนี้เนี่ยก็คงอาจจะเป็นโรคกระเพาะนะครับถ้าดูแบบนี้นะอาจจะเป็นกรดไหลย้อนโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยครับก็โดยทั่วไปแล้วโดยหลักการก็คือจะรักษาด้วยยาลดกรดนะครับแล้วถ้ากรณีที่ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโรคกระเพาะที่อาจจะเป็นมากครับก็อาจจะต้องพิจารณาสองกล้องดูครับครับผมสองกล้องทางปากนะครับเพื่อเข้าไปเช็คดูตัวกระเพาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็พบว่ามันมีตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยครับที่มันรักษาแล้วก็จะดีขึ้นใช่ครับ
10: ครับผมคุณหมอเขาเรียนถามหน่อยไอจะไปสองกล้องที่กระเพาะจะต้องไปหาหมออะไรครับ
9: อ๋อจริงๆได้หมดนะครับหมอศัลยกรรมหมออายุรกรรมก็ได้ครับเป็นคุณหมอท่านที่ดูแลอยู่เดิมก็ได้ครับที่
0: เรา
9: จ้าง
0: ที่โรงพยาบาลนะ
9: ครับไปแก้ที่โรงพยาบาล
10: ต้องไปหาหมออายุรกรรมนะครับ
9: ใช่ครับอายุรกรรมก็ได้ครับศัลยกรรมก็ได้ครับได้หมดเลย
0: บอกเขาว่าเราอยากตรวจ
10: ศัลยกรรมก็ได้หมอศัลยกรรมก็ได้นะครับ
0: จ้า
9: ได้ครับได้ครับสองได้หมดเลยครับ
10: ขอบพระคุณคุณหมออย่างมากนะขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ค่ะขอบคุณ
9: ครับได้ครับ
0: ค่ะดูแลสุขภาพนะ76ปีแข็งแรงกว่าเราอีกคุณหมอ
9: เยี่ยมเลยครับ
0: คุณหมอถ้าคนที่อายุประมาณนี้ถ้ายกน้ำหนักขนาดนี้มันจะมีปัญหากับกระดูกไหมคะกับข้อต่อ
9: โอ
0: ้
9: โหก็ต้องบอกว่าต้องคือต้องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมคำถามนี้ก็ต้องขึ้นกับว่าไลฟ์สไตล์เดิมคนไข้เขาเป็นยังไงถ้าเขาเป็นเดิมเป็นคนที่แข็งแรงมากๆลดประจันอยู่แล้ว
0: ก็ทำได้
2: แล้วแต่ร่างกายแต่ละคน
9: แล้วแต่ร่างกายบางคนเขาออกกำลังกาย
0: แล้วรู้สึกอ่อนแอจังเลย
2: รู้สึกอ่อนแอไปเลยตอนนี
9: ้บาง
0: ยก
9: อาบันเจ็ดสิบแปดสิบดึงข
0: ้อสุดยอดอามาอีกสายค่ะ
2: ค่ะเชิญแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะวัสนาจากสิงห์บุรีค่ะอายุ68ค่ะ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
11: คือไปเคยไปส่องกล้องมานะคะกระเพาะมีแผลเล็กน้อยแล้วก็กินยามาตลอดอะค่ะกินยามาเรื่อยๆเลยแต่นี้คือบางครั้งมันก็หายไปเลย 2-3 เดือนไม่มีอาการแต่บางครั้งเนี่ยก็จะมีอาการประเภทแบบเหมือนเราอุดอัดตรงท้องตรงช่วงกลางอะค่ะช่วงกลางนะคะแต่ว่าค่ะมันจะเป็นเรื่อยเลยก็ไม่ทราบว่ามันยังไงคือตอนนี้ก็กินยายาเหมือนลดกรดแล้วก็แก้โรคกระเพาะอะค่ะโอมิพาโซนนะคะ
9: ครับครับก็คือสองกล้องแล้วเจอแผลใช่ไหมครับ
11: ค่ะแผลแต่หมอก็บอกว่าแผลเล็กน้อยค่ะคือตั้งแต่ส่องมาตั้งแต่ปี67นะคะ
9: โอเคปี67ได้ครับตอนนี้ยังปวดก็คือโดยหลักการเป็นแบบนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ก็คือกรณีที่ส่องกล้องมาแล้วเจอแผลใช่ไหมครับตัวเด็ดแล้วคุณหมอก็จะให้ยาลดกรดเนาะร่วมกับยาฆ่าเชื้ออะไรก็ว่าไปถ้าเจอว่ามีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้กรณีที่โดยส่วนใหญ่ถ้ารักษาไปแล้วมันมักจะต้องดีขึ้นนะครับถ้ากรณีที่ยังมีอยู่เนี่ยแบบนี้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องไปส่องกล้องซ้ำครับผมเพื่อดีเช็คว่าตัวแผลยังมีอยู่ไหมหรือว่าตัวเชื้อโรคที่เรารักษาไปเนี่ยมันมีดื้อยาหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับหรือมีโรคอื่นร่วมด้วยมั้ยอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเราส่องกล้องไปแล้วครับรอบยังไงครับ
11: ค่ะ
9: ฮัลโหล
11: คือมีอีกเรื่องนึงนะคะคุณหมอมีอีกเรื่องนึงคือเคยไปอันตราซาวด์ท้องด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนไปเจอนิ่วในไตอะค่ะแต่หมอบอกว่าประมาณ3เซนไม่เกิน3เซนเอ้ยไม่ใช่3มิล
2: 3มิล
9: ค่ะ
11: ประมาณ3มิลแต่นี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าคะกับการที่เราบางทีเราอาจจะเหมือนรู้สึกแน่นตรงท้องตรงที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยว
9: กันไหมคะถ้านิ่วในไตเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวครับส่วนใหญ่ถ้านิ่วที่มีอาการปวดท้องน่าจะเป็นนิ่วที่ถุงน้ำดี
11: แล้วทีนี้เราต้องปฏิบัติยังไงคะเรามีนิ้วขนาดแค่นี้ค่ะคุณหมอก็บอกให้ดื่มน้ำเยอะ
9: ๆใช่ครับใช่ครับปกติถ้านิ้วเล็กๆนะครับถ้าอันนี้ต้องถามความเห็นคุณหมอทางเดินปัสสาวะเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าปกติถ้านิ้วมันไม่ได้ใหญ่มากอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแนะนำเหมือนที่บอกครับก็คือให้กินน้ำเยอะๆเพื่อให้นิ้วมันดูดออกเองได้ครับทีนี้กลับมาที่ตัวเมื่อกี้นะครับตัวเรื่องแผลครับถ้าสมมติว่ากรณีที่ยังมีอาการอยู่หลังรักษาไปแล้วนะฮะผมแนะนำว่าอาจจะต้องไปส่องกล้องเพื่อรีเช็คซ้ำนะครับว่าตัวแผลยังอยู่ไหมหรือว่ายังมีตัวเชื้อโรคพวก แบคทีเรียอะไรที่มันยังรักษาแล้วมันดื้อยาหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเคลียร์ด้วยการส่องกล้องไปแล้วว่ามันไม่มีแน่ๆอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าก็อาจจะต้องอัลตราซาวด์เพื่อรีเช็คตัวนิ้วในถุงน้ำดีอีกทีนึง
11: แต่มีคุณหมอไปอัลตราซาวด์มาครั้งล่าสุดเนี่ยคุณหมอว่าเหมือนเจอถุงน้ำดีในไตด้วยอะค่ะแต่ว่าเหม
9: ือ
11: นแบบ
9: ถุงน้ำหรือเปล่าถุงน้ำหรือเปล่า
11: ถุงน้ำใช่ถุงน้ำ
9: พอ
11: เจอถุงน้ำจะอ
9: ัน
11: ตรายอะไรไหมคะแต่หมอก็บอกว่าไม่เป็นไร
9: ก็ผมก็ต้องคือจริงๆอันนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เห็นผลตัวอันตราซาวด์เพียงแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็มันก็ขึ้น

น้าตาตัวถุงน้ำที่คุณหมอเขาบอกครับถ้าสมมติว่าเจอลักษณะหน้าตาถุงน้ำที่มันดูปกติเลยไม่ได้มีลักษณะสงสัยเป็นเนื้องอกภายในอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่เขาบอกคืออาจจะไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงนี้ผมก็แนะนำว่าอาจจะต้องเอาผลไปรีเช็คอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะผมเองก็

0: คุณหมอคะ
1: ก็ใช่ค่ะใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะโอเคไหมคะคุณวาสนา
2: คืออาการที่เหมือนมันแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นตลอดเวลาคุณหมอแล้วบางวันมันก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะต้องไปเช็คเหมือนส่องกล้องซ้ำไหมคะ
1: ก็แนะนำครับเพราะว่าเคยส่องกล้องมาอะไรนะครับ
2: ว่ากลัวเหมือนกันนะคะคือบางทีไปเปิดอ่านเจอเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นที่ตับอ่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลำไส้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยลำไส้เล็กอักเสบหรือตับอ่อนอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดบริเวณอย่างที่ว่าก็กลัวเหมือนกัน
1: เ
2: รา
1: ต้องส่องกล้องซ้ำก็ช่วยได้
2: ยังไงอ๋อ
1: ส่องกล้องซ้ำก็ช่วยได้ครับส่องกล้องซ้ำก็จะดูได้ถึงตัวตับอ่อนไอ้ตัวดูได้ถึงตัวลำไส้เล็กส่วนต้นเลย
2: อ๋อส่งทางปากนะคะ
1: ใช่ใช่ครับส่งทางปากครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: สุขภาพนะคะอืมค่ะ
1: ครับ
0: สิบนาฬิกา54นาทีนะคะถ้าใครจะโทรเข้ามาขอกระชับคำถามเนาะสั้นๆเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกแค่5นาทีเท่านั้นนะคะ
3: ค่ะถ้าพี่สายมีคำถามรอแล้วนะเนี่ย ค่ะค่ะระหว่างรอสายจากคุณผู้ฟังแล้วกันค่ะคุณหมอค่ะเรื่องของอาการปวดท้องเมื่อสักครู่มีเรื่องของกระเพาะอาหารด้วยอาการนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยแตกต่างจากโรคกระเพาะหรือว่ากรดไหลย้อนยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อครับก็จริงๆจริงๆถ้าเป็นลักษณะเนี่ยก็แตกต่างอยู่ครับสมมติว่ากรณีที่เป็นอย่างอาการปวดแล้วกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นนิ่วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับก็จะมีลักษณะก็คือปวดจุกๆแน่นๆเนา
0: ะ
1: หลังกินข้าวใช่ไหมครับหลังของมันๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะปวดกับปวดโรคกระเพาะเนี่ยนะครับก็จะมีได้สองแบบนะครับก็จะมีหนึ่งก็คือปวดจุกแน่นลมตีลมเหมือนมีลมตีได้เหมือนกันคล้ายๆนิ่วได้เลยอันนี้แบบนึงนะครับอีกแบบนึงก็คือปวดแสบ
0: ปวดแสบ
1: ถ้าปวดแสบเนี่ยมักจะเจอเป็นโรคนั่นถ้าเป็นปวดแสบมักจะคิดไปทางกระเพาะครับเพราะว่านิ้วเนี่ยมักไม่ค่อยปวดแสบนะครับส่วนใหญ่นิ้วจะปวดจุกแต่ถ้าเป็นกระเพาะเนี่ยมันจะมีอาการปวดแสบแสบส่วนกดไหลย้อนเนี่ยจะแสบตัวบริเวณลำคอหรือบริเวณยอดอกลิ้นปี่ได้ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลย
0: อ๋อค่ะคุณหมอคะมีสายมาแล้วน่าจะเป็นสายสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณอัดปฏิบัติโคราชครับอายุ84ครับ
0: คุณอะไรคะ
4: ครับคุณอัดครับ
0: คุณอัดนะคะอัดค่ะ
4: อายุ84ปี
0: เชิญค่ะ
4: ถ้านั่งนานๆแล้วมันจะไม่ผายลมนะต้อง
0: อ
4: ึดอัดแล้วก็ต้องนอนนะนอนราบถึงจะผายลม
1: ครับ
4: แล้วก็ขาบางครั้งขาอาจจะบวมเลยฮะถ้านั่งนานสองสามชั่วโมงติดต่อกันเนี่ย
1: อ๋อครับ
4: ครับ
1: โอเคได้ครับก็มันก็คือฟังแล้วเหมือนเป็นท้องผูกใช่ไหมครับนั่งแล้วไม่หมายถึงว่าแน่นท้องนี่แหละคร
4: ับ การแน่นท้องก็มันจะต้องก่อนนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายต้องกินยาสบายก่อนนอนทุกวัน
1: โอเคก็อันนี้ก็เป็น
4: สมมติไปได้ก็เป็นครับ
1: ฟังแล้วก็เหมือนเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยนะครับถ้าดูจากอายุนะครับ84ปีนะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องท้องลำไส้ไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยถ่ายลมอะไรเงี้ยครับถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยที่ผมแนะนำนะครับก็คืออาจจะลองสังเกตอาการดูก่อนนะครับว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับพวกเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าอายุ84แล้วมีอาการลำไส
4: ้
1: ผ
4: ิ
1: ดปกติผมนับว่า
0: คุณอาจฟังคุณหมอก่อนนะจะได้ชัดเจนค่ะเชิญค่ะ
1: แต่ถ้าสมมติว่าอายุ84ปีแล้วเริ่มมีอาการอย่างเช่นขับถ่ายไม่ปกติอย่างนี้ครับอืดท้องบ่อยๆผมแนะนำว่าอย่างนี้อาจจะพิจารณาส่องกล้องนะครับทางลำไส้นะครับเนื่องจากด้วยอายุที่เยอะนะฮะผมแนะนำว่าอาจจะลองรีเช็คดูสักครั้งหนึ่งนะฮะว่าลำไส้เราไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าสมมติลำไส้ดูโอเคไม่มีปัญหาผมว่าก็จะได้รักษาแบบท้องผูกได้อย่างสบายใจ
4: คร
1: ับ คร
0: ับ ค่ะ
4: โอเคขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณอักนะคะ84ปีนครราชสีมาก็จะเจอเรื่องของการท้องอืดหรือว่าขับถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ10นาฬิกา57นาทีเดี๋ยวให้คุณหมอฝากดูแลสุขภาพช่วงท้ายค่ะ
1: โอเคครับก็อาจขอให้ผมฝากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะได้ครับอ๋อก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับก็คือเรื่องตัวอาการปวดท้องเนี่ยครับนะครับบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊

0: มันน่าจะเป็นโรคกระเพาะอะไรเงี้ยครับผมจะฝากว่าก็ลองสังเกตตัวเองแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าใครมีญาติมีอะไรบ่นปวดท้องอะไรเงี้ยครับผมแนะนำว่าเรื่องนิ้วอะครับมันเหมือนเป็นบางทีมันเป็นเหมือนเป็นไทยเงียบครับที่เราไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยครับแล้ววันดีคืนดีอาจจะปวดท้องมีไข้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตได้เพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะยิ่งกินยาลดกรดแล้วไม่ดีขึ้นสักทีเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องมีคิดถึงเรื่องนี้แล้วลองไปปรึกษาแพทย์ใกล้ตัวท่านดูนะครับลองอัลตราซาวด์ดูถ้าสมมติว่าเจอว่ามีนิ่วแล้วเข้าได้กับนิ่วเนี่ยผมคิดว่าการรับเพราะการรักษามันคือการผ่าตัดของคนละแบบกับอีกอันนึงครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงอาการนะครับอย่าลืมนะครับปวดท้องหลังกินของมันๆนะครับแน่นท้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีไข้ตัวเหลืองเนี่ยอันนี้ให้มาโรงพยาบาล
1: ค่ะ
0: นี่ครับนี่เป็นแมสเซจที่อยากจะให้ลองสังเกตดูนะครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะนายแพทย์เชิดชัยชโลธรสุทธิค่ะนายแพทย์ปฏิบัติการกลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะ10:59 นะคะก็มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะเรายังต่ออีกชั่วโมงที่2นะคะกับเรื่องของข่าวสารสุขภาพแล้วก็ช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกับคุณหมอคณัฐครุฑโกนค่ะเดี๋ยวประเด็นที่น่าสนใจเรามาเจอกันในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะช่วงนี้เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้น
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่โดยเด็ดขาดช่วงวันที่24-27กันยายนนี้เนื่องจากเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: แปะเจี๊ย
12: ะใต้โต๊ะ
11: สวย
12: สินน้ำใจ
11: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
12: ค่าหัวคิว
11: เงินทอน
12: ค่ารับรองและของขวัญ
11: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
12: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
11: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวขอให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่

0: 24-27 กันยายนนี้พร้อมออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงนายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยนายไพบูลย์ ณลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศภาภาครายงาน
0: ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 1,900 คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลังมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกว่า 151,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางวิทยาวาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าอินโดนีเซียส่งบุคลากรทางการแพทย์ 1,898 คนเข้าประจำการใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนกว่า13ล้านคนหลังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันกว่า 151,000 คนทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียยังเตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1,691 แห่งโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะทารกเด็กเล็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสายบุรีจังหวัด

ตานีในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 70%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดาวศักดิ์อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าสาราอำเภอขนอมอำเภอพรหมคีรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:10 น.โดยประมาณนะคะกับชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับกรมสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะพร้อมด้วยคุณบู๊รัฐรวีเตชัยกุลค่ะแล้วก็ยังมีคุณแดนอัคเดชคัมภีระด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุเรามีหลายระบบด้วยกันค่ะเลือกรับฟังได้แบบสบายๆเลยนะใครที่ฟังทาง FM 95.5 จะเป็นแฟนคลับคลื่นนี้อาจก็ฟังกันไปหรือจะไปฟังที่105ก็ได้นะคะเบื่อ 95.5 แวะไปอีกคลื่นค่ะ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมี AM ค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดรับฟังผ่าน AM ได้เลยค่ะ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะ AM เรามี2ระบบนะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดผ่านทาง Metro Live FM 95.5 ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ทักทายกันได้ค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุย365วันก็ไม่มีวันจบหรอกค่ะเพราะว่าสุขภาพของคนเราเนี่ยมันสำคัญมากๆมันแตกแขนงมันเหมือนเส้นรากฝอยอ่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมมันฝอยแล้วฝอยอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพของเรามันก็จะมีแบบยิบย่อยดูแลแบบเบื้องต้นแบบไหนดูแลพอเจ็บป่วยขึ้นมาต้องรู้แล้วแหละว่าอาการแบบนี้คือโรคอะไรทุกวันนี้เนี่ยคือสื่อเราสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายคือสื่อเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องวิ่งหาสื่อใช่ไหมทุกวันนี้สื่อวิ่งหาผู้ฟังละเปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็เห็นละแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแต่ว่าต้องดูให้ดีการที่เราจะไปเสพสื่อว่าข่าวสารนั้นมันถูกต้องไหมโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพถ้ามันรู้ไม่จริงเนี่ยแล้วไปซื้อยาที่มันอยู่ในโซเชียลยาผีบอกเอ่ยหรือว่าอาหารเสริมต่างๆมารับประทานเนี่ยมันก็มีผลนะคะมีผลพวงเหมือนกันคือบางคนเนี่ยรับประทานไปแล้วมันอาจจะไม่ได้กินไปแล้วเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็บางอย่างยาบางอย่างมันก็ไปสะสมอยู่ที่ไตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีเมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงเราคุยกับคุณหมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคนิ่วในถุงน้ำดีซึ่งมันก็จะมีอาการเขาเรียกว่าอาการโชว์เป็นสเต็ปโชว์ว่าเลเวลแรกนั้นเจ็บประมาณไหนนะคะนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยคุณหมอบอกว่าให้สังเกตว่าเวลาที่เรากินอาหารมันๆสมมติว่าบางคนเนี่ยไปกินอะไรล่ะชาบูหมูทะเนาะหมูทะมันก็จะมีแบบพวก3ชั้นมันๆเนี่ยยิ่งสไลด์บางๆนะไปย่างเกรียมๆเนี่ยหลายคนช

ก็ชาบูเหมือนกันนะคะกินมันๆเยอะๆเนี่ยถ้ามันไปเจอเรื่องของถุงน้ำดีนะคะนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมันจะมีอาการปวดก็คือให้สังเกตที่ชายโครงเนี่ยด้านหน้าของเรามันจะมีซี่โครงอยู่ใช่ไหมกดเข้าไปชายโครงด้านใต้โครงอ่ะมันเนี่ยถุงน้ำดีจะอยู่บริเวณนั้นนะคะด้านขวานะขวาของเรานะมือขวาของเราเนี่ยแหละกดเข้าไปก็จะเจอนะคะถ้ามันปวดแถวนั้นน่ะนั่นแหละก็ให้เอ๊ะไว้ก่อนคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ว่าฟันธงว่าใช่เลยนะก็คือเอ๊ะไว้ก่อนใช่หรือเปล่านะถ้าเกิดมันเป็นครั้งเนี่ยทุกครั้งที่กินมันเสร็จแล้วเป็นแบบนี้หรือกินอีกทีนะ 2-3 วันผ่านไปหรืออาทิตย์หนึ่งกินอ่ะเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะให้เอ๊ะไว้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลดีกว่าค่ะไปตรวจให้ชัดเจนนะคะคุณหมอก็จะมีการอัลตราซาวด์ดูถ้าเจอในสเต็ปแรกที่คุณหมอบอกว่าถ้าอาการแบบตัวก้อนนิ่วเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแล้วไม่ได้มีผลว่ามันในชีวิตประจำวันที่ทั่วๆไปแล้วมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรเงี้ยมันไม่ได้อันตรายเขาบอกว่ารูปทรงของนิ้วเนี่ยเขาจะดูรูปทรงด้วยถ้าทรงของน้ำของถุงน้ำหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นทรงที่มันก่อให้เกิดเป็นพัฒนาไปเป็นเนื้องอกเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไปเขาเรียกว่าไปเบียดเรื่องของการใช้ชีวิตมีอาการปวดมีนู่นมีนี่นะคะคุณหมอก็อาจจะนัดผ่าตัดเพราะฉะนั้นใครที่คุณหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดแล้วนะคุณไม่ต้องกังวลเลยบางคนบอกว่าโอ้ผ่าตัดแล้วจะใช้ชีวิตลำบากอย่างนู้นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยลองไปก่อนนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหมอเขาแนะนำว่าจะต้องผ่าตัดนั่นก็หมายความว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยเขาต้องตรวจสุขภาพเราก่อนใช่ไหมตรวจชุดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วแหละว่าถ้าตรวจไปแล้วคุณหมอบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาผ่าตัดได้นั่นคือสุขภาพของคุณโอเคแล้วหัวใจก็โอเคเลือดมันเขาวัดหลายอย่างเลยนะไม่ใช่แบบว่าใครก็ได้จะผ่าตัดเพราะฉะนั้นการผ่าตัดถ้าคุณหมอบอกว่าสมควรต้องตัดมันก็คือต้องตัดอย่าไปดื้อนะคะบางคนเนี่ยแบบหมอบอกให้ผ่าตัดไม่ผ่าหรอกทิ้งไว้จนสุดท้ายมันอาจจะหลุดไปอยู่ที่ตับเหมือนที่คุณหมอบอกก็คือมันจะมีอาการอักเสบละนะคะตัวเหลืองและปวดจนตัวเหลืองแบบนี้อันตรายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ไปถึงขั้นสุดท้ายเลยเจออะไรเนิ่นๆเจ็บป่วยเนิ่นๆคือแบบแค่ว่ากินข้าวแล้วมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะเหมือนอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วมีปวดๆจุกๆครั้งแรกเนี่ยกินยาไปแล้วมันดีขึ้นครั้งที่สองผ่านไปปาร์ตี้กับเพื่อนมีอาการแบบนี้อีกคุณต้องสงสัยตัวเองแล้วนะต้องตั้งข้อสันนิษฐานตัวเองว่าเราเป็นหรือเปล่าไปหาหมอดีกว่าตรวจไปเลยนะคะให้ละเอียดเราจะได้รู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นถ้าเป็นถ้าไม่มันไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ระมัดระวังกันนะคะอันนี้ก็ย้ำเตือนกันค่ะสำหรับในเดือนนี้คุณผู้ฟังคะเป็นเดือนที่วัยเกษียณก็คือคนที่ทำงานมาอายุ60จะต้องเกษียณอายุราชการนะคะสำหรับหน่วยงานราชการนะหน่วยงานภาครัฐหรือคนที่ทำงานบริษัทบางคนเนี่ยบริษัทเดี๋ยวนี้น่าจะเกษียณ60เหมือนกันนะแต่มีบางบริษัทที่เขาเกษียณก่อนก็มีนะเกษียณสักประมาณ57 58ก็แล้วแต่ว่ากฎบริษัทจะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้เกษียณที่60ปีพอเกษียณอายุราชการเดือนนี้เป็นเดือนเขาเรียกว่าเดือนเลี้ยงส่งท้ายพี่ๆที่ทำงานมาโอ้ตลอดชีวิตเลยนะอายุการทำงานเนี่ยไม่ใช่น้อยนะคะประสบการณ์ค่อนข้างเยอะบางคนทำงานมา40กว่าปีอ่ะส่วนใหญ่ก็จะทำงานประมาณ40ปีเนาะเป็นอย่างต่ำถ้าคนที่จบปริญญาตรีก็ประมาณแต่บางคนทำงานก่อนปริญญาตรีไงจบปวช.ปวส.มานะคะก็เข้าทำงานก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนภาคสมทบเรียนภาคค่ำเอานะคะเพื่ออาวุธเพราะฉะนั้นประสบการณ์ทำงานเนี่ย50กว่าปี50ปีที่ทำงานมา40กว่าปีที่ทำงานมาเนี่ยแน่นอนประสบการณ์เยอะนะคะสุขภาพก็สะสมสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการไว้เยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงเนี่ยเราก็ผ่านการเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเพราะฉะนั้นในวัยเกษียณแบบนี้เนี่ยก็มีข้อแนะนำดีๆก็ต้องเช็คตัวเองด้วยเขาบอกว่าคนวัยเกษียณก็คืออายุ60ปีขึ้นไปที่เป็นผู้สูงอายุเข้าสู่สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปทุกๆปีเรี่ยวแรงที่เคยแบบว่าเข้มแข็งเคยวิ่งได้เคยแบบไปแดนได้กับที่ทำงานไปแบบมิตติ้งไป

โอ้โหนู่นนั่นนี่นะไปทำกิจกรรมโอ้ขับลงขับรถอะไรได้ทุกวันพอ60ปีไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยเรี่ยวแรงมันก็ถดถอยไปตามการเวลาเนาะการทรงตัวก็อาจจะยากขึ้นโดยเฉพาะคนที่น้ำหนักเยอะแล้วก็เสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงมีกล้ามเนื้อไว้สำหรับยืนทรงตัวได้ก็คือโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับร่างกายคนเราก็คือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าโปรตีนสำคัญที่สุดนะทุกๆอย่างสำคัญเท่าๆกันแต่ว่าในวัยที่สูงวัยแล้วเนี่ยโปรตีนเขาก็อาจจะเป็นนางเอกพระเอกกันหน่อยค่ะก็จะมาทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่มันถดถอยไปอ่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อของคนเราเอาให้สังเกตแบบนี้คนที่ไปลดน้ำหนักด้วยการปากปากกาอันนี้ยกตัวอย่างมวลกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยจะหายไปแล้วสังเกตไหมว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้เขาจะต้องอัพโปรตีนเข้ามาเสริมด้วยการกินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเพราะว่ากล้ามเนื้อมันถูกดึงออกไปไงพอกล้ามเนื้อดึงออกไปเนี่ยเรี่ยวแรงนู่นนั่นนี่ในการทรงตัวอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นโปรตีนนี่แหละค่ะสำคัญทีนี้หลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นโปรตีนนะคะเนื่องจากว่าการต้านภาวะมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันน้อยซึ่งถ้าหากว่าผู้สูงอายุเนี่ยได้รับโปรตีนไม่เพียงพอแน่นอนก็จะทำให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยเหลือน้อยลดน้อยลงมันก็จะไปสัมพันธ์กับภาวะเปราะบางความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยหกล้มได้ง่ายนะคะหรือพอหกล้มไปแล้วเนี่ยภาวะที่จะตามมาก็คือพิการเนาะมีบางคนก็พิการบางคนก็เสียชีวิตมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งโปรตีนค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าการซ่อมแซมร่างกายไอ้โปรตีนตัวนี้ล่ะค่ะก็เป็นพระเอกนางเอกจะมาซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่มันเสื่อมสลายอยู่ในให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานสำคัญที่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงวัยไปแล้วนะตั้งแต่วัยเกษียณนั่นแหละ60ปีขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายโปรตีนที่เราจะต้องรับต่อวันเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะกินโปรตีนเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรที่จะได้รับโปรตีนที่คุณภาพดีปริมาณเหมาะสมลดความเสี่ยงเนาะที่บอกไปแล้วก็คือลดของภาวะกล้ามเนื้อลดลงแล้วก็เสี่ยงต่อการหกล้มสุดท้ายที่ตามมาก็คือความพิการแล้วก็เสียชีวิตนะคะสัดส่วนแนะนำตามอันนี้เป็นตามโภชนาการเลยนะที่เราจะต้องได้รับก็คือเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็ถั่วพืชตระกูลถั่วต่างๆธัญพืชต่างๆนั่นแหละค่ะเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 4-7 ช้อนกินข้าวคือช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดูด้วยสัดส่วนเนาะแล้วก็อาจจะต้องมันไม่ได้เฉลี่ยแค่แบบนี้อย่างเดียวนะมันจะต้องเฉลี่ยกับมวลร่างกายน้ำหนักน้ำหนักด้วยเพราะฉะนั้นการกินเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าการกินเนี่ยมันต้องกระจายกินทุกมื้อขึ้นอยู่กับระดับการใช้พลังงานแล้วก็กิจกรรมของแต่ละคนด้วยนะต้องกินกระจายกันไปเพราะฉะนั้นแต่ละมื้ออาหารมันจะต้องมีแตกต่างกันไม่ใช่กินมื้อเนี้ยมื้อเช้าก็โปรตีนนะมื้อเช้ากินไข่มื้อเที่ยงก็ไข่แล้วก็เย็นก็ไข่เพราะว่าเขาบอกว่ามีโปรตีนไงฉันก็จัดไข่ทุกมื้อเลย365วันมีแต่ไข่ไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะการเลือกโปรตีนถ้าสมมติว่าใครที่จะกินไข่ต้มไข่ต้มวันละ1ฟองโปรตีนอันนี้เป็นแบบคุ้มเลยนะเพราะว่าในไข่ต้มเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโนจำเป็นมีกรดอะมิโนมีโคลีนช่วยบำรุงสมองเนาะแล้วก็สำหรับการกินไข่ต้มสำหรับคนที่วัยเกษียณไปแล้วเนาะ60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่ากินได้ไข่ต้มสุกเนี่ยวันละ1ฟองสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวไขมันในเลือดสูงแนะนำ3ฟองต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนปลานะเอาจำใหม่นะจำให้แม่นนะคือกินได้วันละ1ฟองสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวพวกไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็ปลาล่ะถ้าเป็นเนื้อปลาเนี่ยอันนี้กินเป็นประจำได้กินเป็นประจำได้กินทุกมื้อก็ได้นะคะแต่ต้องกินอาหารอื่นปนไปด้วยนะโปรตีนคุณภาพดีเลยล่ะค่ะเพราะว่า1มันย่อยง่ายย่อยง่ายแล้วก็ในปลาเนี่ยจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ช่วยเรื่องของการไปต้านการอัก

สบชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วก็กรดลิวซีนซึ่งลิวซีนเนี่ยจะไปสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายได้นะคะเห็นไหมว่านอกจากถั่วนอกจากไข่แล้วก็จะมีปลาเนาะจากปลามาดูพวกตระกูลพวกธัญพืชพวกถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็เต้าหู้อ่ะได้เต้าหู้ได้นะคะเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็กินเล่นระหว่างวันก็สบายๆนะราคาถูกกินสลับกับเนื้อสัตว์นะเวลากินเนี่ยอย่าไปกินไม่ใช่แบบโอ้เช้ากินแต่ไข่เที่ยงกินแต่เนื้อปลาเย็นกินแต่ถั่วนะมันก็ไม่ได้สารอาหารแบบว่าหลากหลายเพราะฉะนั้นในแต่ละมื้อเนี่ยคะเค้ากันไปนะแล้วก็ใหญ่อาหารก็ต้องกินด้วยเหมือนกันนะคะกินเนื้อสัตว์ให้ได้สารอาหารด้วยนะคะไม่ใช่กินแค่เต้าหู้กับเมล็ดแห้งเท่านั้นส่วนเรื่องของการกินแบบว่าถนอมสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่จะตามมากับมวลกล้ามเนื้อมันหายไปก็คือฟันใช่มั้ยฟันก็เริ่มแบบกล่อนละเริ่มผุเริ่มหลุดร่วงเริ่มกล่อนเริ่มมีปัญหากินเปรี้ยวไม่ได้นะคะฟันโยกบ้างเอ่ยนะคะทีนี้วิธีการที่เราจะกินอาหารเนี่ยจะปรุงอาหารเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะไม่ได้หมายความว่ากินพวกเนื้อสัตว์อื่นไม่ได้นะอย่างหมูก็กินได้ไก่กินได้ค่ะไก่หลีกเลี่ยงอาหารทอดหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปใช้วิธีสับให้ละเอียดนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสับก็ได้เนาะสับหยาบๆแล้วก็เอาเข้าเครื่องปัดเลยก็ได้แล้วก็ตุ๋นให้นุ่มหรืออาจจะทำเป็นซุปก็ได้เนาะซุปใส่พวกฟักทองบ้านๆหาง่ายๆอ่ะฟักทองกินง่ายด้วยคุณผู้ฟังลองทำดูเพราะว่าเห็นหลายคนน่ะที่เขาพอสูงวัยแล้วเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยเขาจะกินแบบว่าเหมือนเอาข้าวสวยอ่ะที่เราต้มเสร็จแล้วอ่ะเอามาปั่นใส่น้ำแล้วก็ปั่นใช่ไหมแล้วเอาไปต้มอีกทีหนึ่งมันจะกลายเป็นเหมือนโจ๊กเลยหรือคุณจะเอาข้าวสารเราเนี่ยข้าวหอมมะลิไปต้มน้ำให้แบบมันเปื่อยๆนิดหนึ่งแล้วก็เอามาปั่นแล้วเอาไปต้มอีกทีก็ได้มันก็จะเป็นเหมือนโจ๊กไม่ต้องไปซื้อเลยเอาอันนี้แหละค่ะแล้วก็ใส่ฟักทองต้มเข้าไปมีฟักทองมีกล้วยน้ำหวาก็ได้เนาะแต่ก็พวกเนื้อปลาหรือจะเป็นพวกไก่ก็ได้เนื้อไก่นะต้องเอาแบบไม่ติดมันเนาะมันก็จะช่วยได้แล้วก็ใส่เต้าหู้เข้าไปโอ้อร่อยนะใส่ซอสนิดนึงเบาๆนะคะไม่ต้องกินรสจัดมากอันนี้ก็อร่อยนะตุ๋นนะคะตุ๋นซุปพวกนี้คือกินง่ายกลืนง่ายย่อยง่ายแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเจริญอาหารมากขึ้นลองทำสูตรนี้ดูก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้อะโวคาโดราคาถูกไปซื้อมาเลยเดี๋ยวนี้กบไปสั่งมาทางออนไลน์นะทางเหนือ3 โล 100พี่บู3 โล 100 4 โล 100ก็มี4 โล 100ที่ล่าสุดนะแล้วแต่ไซส์เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้101มาเต็มลังเลยกินได้แบบเกือบ2 อาทิตย์อ่ะแต่กบกินทุกวันนะมันเป็นไข่เป็นผลไม้ที่มีไขมันแต่ว่ามันเป็นไขมันดีคุณหมอวันนั้นถามคุณหมอแล้วถ้ากินได้แค่1 ผล ต่อวันแล้วก็กินอย่างอื่นให้หลากหลายนะคะแต่มันจะทำให้แบบอิ่มอยู่นานลดน้ำหนักได้ดีตอนนี้จาก71 2 อาทิตย์กบลงมา68ละก็คือไม่กินเราก็ต้องหักดิบเพราะว่าสุขภาพสำคัญคือไม่กินมื้อเย็นตัดไปเลยเราก็อาจจะกินโปรตีนได้โปรตีนที่แบบนู่นนั่นนี่นะเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นโปรตีนสำเร็จรูปเราโปรตีนแบบนี้เนื้อปลาเนื้ออะไรเนี่ยก็กินกันไปนะคะแล้วก็โปรตีนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสำหรับคนที่ไปออกกำลังกายเล่นกล้ามนะแต่เขาบอกว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นเหมือนเสาเข็มกับร่างกายของคนเราเพราะว่าสังเกตไหมว่าถ้ามวลกล้ามเนื้อมันหายไปอ่ะทำไมผู้สูงอายุถึงหกล้มเพราะว่าเคยคุยกับคุณหมอที่พาคุณพ่อไปรักษาคุณหมอนะคุณหมอบอกว่ากล้ามเนื้อเขาดูจากมวลกล้ามเนื้อของคุณพ่อที่เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยมวลกล้ามเนื้อลดลงแล้วเพราะฉะนั้นควรเสริมโปรตีนถ้าคุณหมอพูดแบบนี้รีบเสริมนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันจะเสี่ยงทำให้ผู้สูงอายุเดินแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็หกล้มเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อมันน้อยพอมันน้อยเนี่ยมันการทรงตัวของร่างกายเนี่ยมันก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ผู้สูงอายุหรือว่าตัวท่านเองที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยหกล้มได้ง่ายเสริมโปรตีนให้มันเป็นเสาหลักที่เข้มแข็งเหมือนเสาเข็มอะเอาให้เป็นเสาเข็มไม่ต้องเสาหลักเอาไปเป็นเสาเข็มเลยฝังเข้าไปเลยนะสำหรับวัยเกษียณแล้วก็อายุที่แบบเยอะๆไปแล้วนะคะอันนี้ถ้าทำเป็นประจำกับการรับประทานอาหารที่แบบต้มตุ๋นนึ่ง

งดทอดไปเลยลดอาหารจัดไปเลยสุขภาพคุณก็จะดีแล้วก็อยู่กับเราได้นานแล้วก็ต้องทำควบคู่กับการออกกำลังกายเริ่มจากสเต็ปเบาๆยืดเหยียดก่อนเดินนะคะเดินไปเถอะค่ะจะเดินทำอะไรเดินไปเลยให้ได้ให้เหงื่อออกให้เหนื่อยๆหน่อยนะคะให้เหงื่อออกแล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยเรื่องของการเขาเรียกว่าร่างกายมันสดชื่นกินผักก็ต้องดูด้วยทุกวันนี้หลายคนก็จะเอาสะดวกสบายไปซื้อผักที่ตลาดได้ซื้อได้นะคะผักที่ตลาดเราซื้อมาเราก็ต้องล้างให้สะอาดควรที่จะแช่อย่าบางคนล้างแบบผ่านน้ำจริงอ่ะควรล้างแบบผ่านน้ำเอาน้ำเอาผักมาปุ๊บเอาน้ำสู้ปุ๊บวึบผักยังไม่ทานได้ผ่านอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาเราซื้อผักมาปุ๊บใส่กะละมังแช่ผักไว้เลยใส่ด่างทับทิมไปนะคะถ้าไม่มีด่างทับทิมก็น้ำส้มสายชูก็ได้กับเกลือนะคะใส่เข้าไปแช่ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้เนาะแล้วก็ล้างออกผ่านน้ำด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ผึ่งแห้งเก็บเข้าตู้เย็นนะคะการล้างผักเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรที่จะกินให้หมดได้เร็วที่สุดเพราะว่าผักเวลาโดนน้ำมันจะเสียง่ายแต่วิธีการก็คือถ้าคุณล้างเสร็จแล้วอ่ะนี่ลองทำมาแล้วนะโอเคไปใส่ในมันจะมีเดี๋ยวนี้ก็จะมีตะกร้าใช่ไหมตะกร้าผึ่งให้มันเสด็จน้ำให้มันแห้งแหละแล้วมันจะมีทุกวันนี้นวัตกรรมมันเยอะไงมันก็จะมีถุงซิปล็อกคุณก็ใส่ผักเอาไปใส่แตงกวาซิปล็อกเพราะมันแห้งหมดแล้วเข้าตู้เย็นช่องแช่ผักถ้าเป็นผักนู่นนั่นนี่เราก็ใส่กล่องคลิปล็อกอันนี้จะเก็บได้นานนะคะแม้แต่ผักที่สลัดผักสลัดอะยังเก็บได้นานเลยแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้โหเก็บได้นานเป็นเดือนไม่ถึงขั้นนั้นนะคะก็ควรที่กินให้หมดภายในสัปดาห์3วัน5วันอะไรประมาณนี้นะคะมาดูเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุนะคะอีกสักนิดหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกเนาะพูดถึงวัยทองกันหน่อยพอถึงวัยเกษียณปุ๊บนะคะคุณได้เกษียณไปละคุณได้ตังค์ไปละนะคะสิ่งที่คุณจะได้ไปด้วยก็คือวัยทองได้วัยทองไปด้วยวัยทองเนี่ยหลายคนถ้าเป็นผู้หญิงนะไม่ได้หมายความว่าแค่ประจำเดือนของคุณหายไปนะมันเขาเรียกว่ามันเป็นอาการทางกายใจที่ผู้หญิงเราเนี่ยจะต้องรู้แล้วก็จะต้องเตรียมความพร้อมอันนี้บอกไว้เลยนะคะว่าสำหรับใครๆที่ยังไม่เจออาการวัยทองคุณต้องเจอแน่นอนนะคะเมื่อวัยทองมาถึงสิ่งที่คุณจะต้องรับตั้งรับไว้เนี่ยอย่างน้อยถ้าตอนนี้คุณอายุสักประมาณ40 50 50เนี่ยเตรียมละบางคนเนี่ยแค่53วัยทองมาแล้วมันจะมีอาการร้อนวูบวาบคือร้อนแบบเหมือนตกเหวอ่ะคุณเคยนั่งรถขึ้นที่สูงไหมพี่บูแล้วมันหล่นมาอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นแต่คุณคูณเข้าไปเลย10เท่ามันวืดแป๊บเดียวเสร็จแล้วเหงื่อคุณเนี่ยมันเหมือนแบบมันร้อนเหมือนจะเป็นลมอ่ะมันร้อนจนเหงื่อออกมาเป็นน้ำเนี่ยหลายคนเป็นอาการแบบนี้จนถึงเคยคุยกับคุณหมอบอกว่าถึงขั้นจะต้องให้ฮอร์โมนให้ยาปรับให้สำหรับผู้สูงวัยท่านนั้นอ่ะกินเพราะว่าคือใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันไม่ได้แล้วเริ่มหงุดหงิดตัวเองเริ่มอารมณ์แปรปรวนเริ่มโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายเพราะว่าอาการมันร้อนมันเดี๋ยวมันร้อนมันวูบมันวาบอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ใช้ชีวิตลำบากก็คือมันหงุดหงิดตัวเองสุดท้ายก็กลายเป็นคนเกรี้ยวกราดที่หลายๆคนบอกว่าทำไมอ๋อเนี่ยอารมณ์แปรปรวนเป็นวัยทองมันก็อาจจะเป็นวัยทองแต่บางคนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอารมณ์แปรปรวนเป็นวัยทองนะอาจจะเป็นที่นิสัยส่วนตัวเขาเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่านะอันนี้ต้องดูด้วยทีนี้พูดถึงวัยทองกับเรื่องของประจำเดือนประจำเดือนหายเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะมาแค่แบบประจำเดือนหายเท่านั้นนะที่กบบอกมีอาการวูบว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ประจำเดือนหายโอเคมันไม่มีปัญหาแต่มันจะมากับอาการวูบวาบเพราะอาการวูบวาบมาคือร้อนบางคนก็ร้อนบางคนก็หนาวเป็นบ่อยๆมันส่งผลไปถึงสเต็ปต่อไปก็คืออารมณ์จิตใจนะซึ่งบางคนเนี่ยตั้งรับไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งคุณหมออยู่ในการดูแลของคุณหมอเพราะฉะนั้นภาวะวัยทองเนี่ยต้องมารู้กันก่อนว่ามันคืออะไรภาวะวัยทองเนี่ยคือสภาวะที่รังไข่ของผู้หญิงหยุดทำงานหยุดผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนอย่างถาวรก็คือไม่มีการทำงานแล้วฮอร์โมนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะอันนี้คือตามธรรมชาตินะไม่เกี่ยวกับคนที่ผ่าตัดมาเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดอาการสวิงเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจของคนเราซึ่งแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับกรณีผ่าตัดอันนี้ยกตัวอย่างของเคสตัวเองถ้าผ่าตัดเอารังไข่ออกไปแล้วมดลูกออกไปแล้วเนี่ยโอเคมันไม่มีแล้วมันไม่

0: อะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตั้งรับเนี่ยวัยต้องตั้งรับหนักกว่าคนที่เป็นวัยทองธรรมชาตินะคะก็อาการไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ปรับได้หมอบอกว่าการปรับได้เนี่ยคือแนะนำว่าให้ไปออกกำลังกายทำไมคุณหมอแต่ก่อนไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วจะให้ไปปรับด้วยการออกกำลังกายทำไมอ๋อเพิ่งมาเข้าใจว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้คนเราเนี่ยอารมณ์ดีนะได้ไปวิ่งได้ไปพูดคุยอารมณ์ดีแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นโฟกัสว่าไปวิ่งออกกำลังเหงื่อมันออกร่างกายอ่ะภูมิคนเราเนี่ยมันก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมีภูมิแข็งแรงขึ้นแล้วก็เหงื่อได้ออกมันก็จะได้ปรับสมดุลของร่างกายได้นะคะทีนี้มาดูกันหน่อยวัยทองเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้ววัยทองเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วทำไมเขาต้องบอกว่าเด็กมีอารมณ์วัยทองด้วยมีนะคะอันนั้นเด็กแรกเกิดที่แบบพอเกิดมาแรกๆเนี่ยเขาจะมีอารมณ์วัยทองเหมือนกันอายุของผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยมักจะเกิดช่วงตั้งแต่ช่วงวัยทำงานนี่แหละค่ะ45-55คุณสามารถเป็นวัยทองได้เพราะฉะนั้นอย่าไปไอ้ที่เคยโฟกัสว่าโอ้โห60 55ขึ้นไปนะ55 56 57 58 60นี่คือวัยทองไม่ใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่45-55แต่จะถือว่าผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์เมื่อประจำเดือนนั้นขาดหายไปติดต่อกันครบ1ปีถึงจะเรียกว่าวัยทองแบบสมบูรณ์แบบว่าสมบูรณ์แบบวัยทองเต็มตัวนั่นแหละนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สมมติว่าอายุตอนนี้52ใช่ไหมคุณเริ่มประจำเดือนมาแค่แบบวัน2วันมาแบบเนี้ยกระปิดกระปอยเดือนนี้มา1วันเดือนนู้นพอมาอีกเดือนนึงมา3แต่ว่าขัดหายๆบ้างไม่แบบอยู่อย่างเงี้ยจนมาครบไปปลายปีไม่มาละ2 3 4 5แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าสู่วัยทองแบบสมบูรณ์แบบนะคะครบ1ปีระยะวัยทองเนี่ยเขาจะบอกว่าให้สังเกตแบบนี้ระยะก่อนหมดประจำเดือนเขาเรียกว่ารังไข่ของคนเราเนี่ย เริ่มทำงานลดลงก็จะมีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติก็คือมาไม่สม่ำเสมอเหมือนที่กบอธิบายไปส่วนระยะหมดประจำเดือนเขาเรียกว่ารังไข่หยุดทำงานแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะคืออาจจะนับตั้งแต่55ขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะคะนับจากประจำเดือนขาดครบ1ปีเมื่อไหร่นี่คือเขาเรียกว่าระยะหมดประจำเดือนแล้วก็ระยะหลังหมดประจำเดือนล่ะเป็นช่วงชีวิตที่เหลืออยู่หลังจากหมดประจำเดือน1ปีเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกว่าระยะวัยทองมี3ระยะก็คือก่อนหมดประจำเดือนแล้วก็ระยะหมดประจำเดือนและหลังหมดประจำเดือนค่ะทีนี้อาการวัยทองสังเกตง่ายๆเลยนะคะก็คืออาการร้อนวูบวาบที่กบได้บอกว่าก็จะมีแบบร้อนที่หน้าอกร้อนที่คอร้อนที่ลำตัวหน้าวูบมันจะวูบเหมือนตกเหวแล้วก็ระบบการนอนก็จะแปรปรวนไปหมดนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับตื่นกลางดึกง่วงแต่หัววันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหงื่อออกกลางคืนส่งผลให้การนอนเนี่ยไม่เพียงพอแล้วก็ตามมาก็คือทำให้ร่างกายเนี่ยมันถดถอยความเปลี่ยนแปลงทางระบบสืบพันธุ์ก็ลดลงนะคะภาวะผู้ยงผู้หญิงไอ้ที่เคยมีความกระฉับกระเฉงก็ลดลงค่ะอาการทางกล้ามเนื้อและข้อก็จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อตามมาข้อเริ่มปวดตรงนั้นดังกรอบกรอบกรอบกรอบนี่แหละค่ะแล้วก็ผิวพรรณล่ะมาดูกันผิวพรรณจากตึงๆใสๆนะคะก็จะเริ่มมีริ้วรอยเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นตามรูปร่างผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นแล้วก็อ้วนลงพุงได้ง่ายคือสำหรับผู้หญิงนะอันนี้สำหรับผู้หญิงนะผู้ชายก็อีกแบบหนึ่งนะคะอาการทางจิตใจและสมองก็ตามมาเหมือนกันค่ะอย่างเช่นอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายขี้น้อยใจมีซึมเศร้าด้วยนะคะแล้วก็สมองล้าหลงลืมบ่อยสมาธิก็สั้นปัญหาการนอนก่อนหลับยากหลับแบบหลับหลับตื่นตื่นเขาเรียกว่านอนหลับไม่เต็มตื่นเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเองช่วงวัยทองก็ต้องฟิตตั้งแต่เริ่มดูแลสุขภาพอาหารการกินการออกกำลังกายอันดับแรกเลยก่อนที่จะไปถึงโหมดพวกนี้คุณเกษียณอายุราชการปุ๊บนะคะวันรุ่งขึ้นมีเวลาว่างคุณไปตรวจสุขภาพประจำปีเลยค่ะตรวจในภาพรวมทั้งหมดเพื่อที่จะมาเป็นตุ๊กตาว่าฉันเจออะไรบ้างถ้าไม่เจอก็ดีแล้วก็ใช้ชีวิตบนความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องคุณก็จะเป็นผู้สูงวัยอย่างมีสุขภาพที่ดีฟิตเปรี้ยตั้งแต่เริ่มแรกค่ะนะอันนี้ก็ฝากไว้จริงๆแล้วมีจะอัปเดตมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเวลา ตอนนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอคณัฐเรื่องของคนที่นับด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับน้ำตาลไทยที่นี้หมายถึงว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวก็คือแป้งเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำตาลเล็กๆมาเกาะกันต่อออกมาเป็นโครงสร้างทีนี้น้ำตาลเนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงเดียวนะครับถึงแนะนำว่าไม่ควรเกินนะครับประมาณสัก 10% ของคาร์โบไฮเดรตโดยรวมนะครับหรือคิดประมาณเฉลี่ยก็ประมาณสัก40กรัมนะครับ40กรัมต่อวันนะครับแต่ส่วนใหญ่แนะนำหมายถึงว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่ให้เกินประมาณ24กรั
0: ม
1: นะครับหมายถึงว่า40กรัมเนี่ยคือจำกัดว่าไม่ควรเกินเนี่ยมันอันตรายแต่6กรัมเนี่ยก็คือกินไม่เกินเนี่ยจะทำให้ดีกับสุขภาพนะครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำง่ายๆก็คือ24กรัม6ช้อนชานะครับไม่ควรเติมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินน้ำตาลเนี่ยหนึ่งเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่แนะนำให้ใส่น้ำตาลไปเครื่องปรุงต่างๆไม่อยากใส่น้ำตาลมันจริงมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าใช้กับกาแฟหรือชาเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ควรเกินประมาณสักช้อนเดียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยไม่ได้นะครับก็ผมเห็นบางทีนะครับเราไปร้านกาแฟไปเห็นกาแฟนะครับไอ้ร้านที่อะไรนะเสาชิงช้าเนี่ยเขาใส่กาแฟทีหนึ่ง 3-4 ช้อนนะครับ
0: ที่กำลังเป็นกระแสเห็นแล้วขนลุกนะคุณหมอแต่กระแสคนก็ไปกินกันนะคะอาจจะไปกินเป็นแบบคอนเทนต์หรือเปล่า
1: ใช่สามสี่ช้อนแล้วไม่ได้ช้อนชานะครับก็ใส่ช้อนโต
0: ๊ะ
1: ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนแล้วก็สามช้อนชา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใส่เนี่ยสองช้อนเนี่ยก็คือหกช
0: ้
1: อนละเกินละแล้วบางทีใส่มา3-4ช้อน
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: เขาเรียกว่าก็มีคอนเทนต์กันนะเขาบอกว่าไปร้านหวานตัดขากันไหมแล้วก็ว่าเอ๊ะร้านหวานตัดขาคืออะไรอ๋อเห็นแล้วเขาใส่น้ำตาลเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่อันเนี้ยคือผู้ใหญ่อ่ะยังไม่เท่าไหร่แต่นี่เด็กๆอ่ะน่าจะชอบค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องภาวะน้ำตาลตกที่เราเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ถ้าเป็นในตัวเด็กเนี่ยเด็กจะมีภาวะน้ำตาลตกเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะคุณหมอ
1: เหมือนกันครับผม
0: อ๋อเหมือนกันเลย
1: มีแต่อาการแสดงออกอาจจะต่างกันนะครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่มันมาจากทำให้สุดท้ายก็คือเป็นโรคอ้วนด้วยนะคะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยหงุดหงิดอยู่แล้วเพราะหลายคนที่มีปัญหาว่าอย่างตัวพวกกบเองคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะคุณหมอเวลาที่แบบเหนื่อยและล้าเพลียมันเครียดก็จะมีภาวะเหมือนน้ำตาลตกว่าเวลาไปหาอะไรหวานๆกินปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันสดชื่นแต่มันก็แปลกดีนะคะว่าคุณหมอว่าเวลาทำไมร่างกายของคนเราเนี่ยพอน้ำตาลตกปุ๊บพอมันได้ความหวานเข้าไปเนี่ยมันเข้าสู่เส้นเลือดได้เร็วเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม อันนี้เป็นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เนี่ยผมก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าสั้นๆนะครับว่าน้ำตาลไม่ได้ทำให้เรื่องของเกิดอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นดุเป็นคนดุหรืออุปนิสัยเปลี่ยนแต่มันมีผลโดยอ้อมให้เกิดกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ทำให้พอกินแล้วมันน้ำตาลตกมันทำให้หงุดหงิดนะครับเหมือนภาวะน้ำตาลต่ำแล้วมันทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วบางคนเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยเอาแต่ใจพอหงุดหงิดต้องได้นู่นได้นี่ก็เลยเป็นเหตุครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเคยได้ยินคำว่ากินหวานจะทำให้ดุจริงหรือไม่เนี่ยคุณหมอก็คอนเฟิร์มแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าทำให้ดุแต่เพียงแต่ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันแปรปรวนด้วยมันจะหงุดหงิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกรับประทานแค่พอประมาณนะคะอย่าเกินตามเกณฑ์ไว้ตอนนี้นะคะอยากให้คุณหมอได้ฝากทิ้งท้ายการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะคนที่ชอบกินหวานกันหน่อยค่ะ
1: น้ำตาลเนี่ยนะครับมันมีข้อเสียคือมันทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยมันขึ้นเร็วและดื้อต่ออินซูลินพยายามลดกินหวานนะครับแล้วก็พยายามเน้นอาหารธรรมชาติถ้าเราไม่กินหวานสักหน่อยเราก็จะเรียกว่าสักหน่อยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเราเริ่มปรับตัวหรือชินนะครับก็คือไม่ต้องกินหวานเราไม่รู้สึกจะหวานนะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือกินอาหารที่มันเป็นธรรมชาติเป็นพวกกากใยเป็นผักหรือผลไม้เนี่ยในเด็กเนี่ยแทนที่เป็นน้ำตาลเนี่ยจะดีกับสุขภาพเด็กมากกว่าลดปัญหาการอ้วนในเด็กลดปัญหาในเรื่องของภาวะหงุดหงิดในเด็กลงแล้วก็ทำให้การที่เราไม่กินหวานเนี่ยทำให้เด็กไม่ชินกับภาวะความหวานนะครับก็จะทำให้สุขภาพเด็กโดยรวมดีขึ้นครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอคณัฐนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่เราจะละเลยไม่ได้นะคะเรา

0: เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำว่าสายค่ะสำหรับวันนี้ค่ะชั่วโมงสุขภาพดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณบู๊รัฐรวีเตชัยคุณค่ะและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาทุกคนไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0-0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วย

0: ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาร์เซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติแต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
4: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
3: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่าง

0: ซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได้
1: เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า2ล้าน6แสนคนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง2ล้าน6หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ2ล้าน6ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
0: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passport ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
2: นางสาวแมนบุญธิดาสมไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรธรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความตรงใสในการดำเนินโครงการที่ HKI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ THAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
3: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการอ่ะต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
2: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน active user ที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง EE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม active user ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตผลิตนาควรแสนสุขรายงาน
0: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
4: นายตรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโม โดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
5: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแลในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
4: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
6: ายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
7: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะฮะ
6: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
8: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
10: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
9: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่า ภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
11: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ร่วมประมาณสักเกือบๆหมื่นอัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายก็จะเสร็จแล้วทางสวก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยไปอ้างอิงหลักจากกพ.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคต
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
12: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสติบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับการยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาไทยเทสติบิลิตี้หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR ของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจริง
13: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัวไทเทสบิตี้ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้แล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเทสบิตี้นี้ครับ
12: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
9: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกา แนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
14: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทย DDLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา 16:00 น.ได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประนามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอส Torf ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐ Upper Austria เพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2-3เซต25 23 21 25 11 25 28 26และ6-15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กก.หญิงกันจุธาพัทระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2-1เกม21-19 20-22 21-20 จากนั้นเดี่ยวมือ2พณิชพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8 และ21-7 และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14 และ21-12 ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 น.มวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับสุมิตรนักชกจากอินเดีย 0-5 เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-11 และ 15-7 ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-11 และทีม C ชนะไป 2-1 เซต 15-17 15-10 และ 15-7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.บาสเกตบอล 3-3 รอบแรกในกลุ่ม Dนัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้หวุดหวิด12-13คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้14-8คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่มดีพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา10:25 น. ด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มB ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง10-7หลังจากที่ตามอยู่3-7หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนาม

0: หลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ8และแพ้ไชนีสไทเป0ประตูต่อ1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดในติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมธบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2-0เซต6-1และ6-0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามานัทวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับชลเตรินแก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
1: ้ครับแน่นอนว่าเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้ครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชัยชนะกลับบ้านครับผม
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระ

0: พลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซล

0: เซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น
1: ขณะนี้เวลา 12:51 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรั

ษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์ซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้

0: หรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและถิติมาอินกลัมอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

วันนะคะวันสีชมพูก็ต้องมีเรื่องของหัวใจของความรักมาฝากกันสวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังที่รักต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together พบกันที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของ Healthy Togetherโดยดีเจเจี๊ยบรัชนีกอไผ่แก้วนะคะก็ฟังเพลงดีเพลงเพราะไปพร้อมๆกับการดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาดีเจประจำการอยู่ที่ FM 93.5 MHz กับเทคนิครายการน้องต่อรัตพลแก้วสุขนะคะชั่วโมงนี้ก็ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยขอบคุณสำหรับการทักทายสื่อสารกันในทุกช่องทางนะคะทั้งทาง LINE 935AD ทาง SMS 4689935รวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ทาง Facebook เริ่มรายการกันด้วยงานของท่านเซอร์รอสจูดนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ Every Beat of My Heart ตามหลัง My HeartWill Go On นะคะไม่ได้ฟังกันนานไททานิกทีมซองค่ะซีลีนดีออนนะคะศิลปินชาวแคนาดาเสียงส่งพลังนอกจากเพลงแล้วเดี๋ยวในช่วงที่2วันนี้วันอังคารช่วง Happy Healthy จะมีเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะคะปกติคนเราเนี่ยหัวใจเราก็จะต้องเต้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าหยุดเต้นไม่ได้หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญของเราเลยแต่ถ้าเขาเกิดอาการเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สัชนะพุ่มพฤกษ์กันค่ะนำงานของบาร์บาราสไตรเซนนะคะที่ครองอันดับ1บนชาร์ตบิลบอร์ดEasy Listening นานถึง4สัปดาห์ในปี1977 My Heart Belongs to Me

0: จินตนาการล่องลอยไปไกลเลยนะคะกับ Take Me To Your Heart ของ Michael Learns To Rock วงร็อกสัญชาติเดนมาร์กนะคะตามหลัง My Heart Belongs To Me ของ Barbra Streisand มาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สัชนะพุ่มพฤกษ์อาจารย์อยู่ในสายโทรศัพท์พร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ปกติเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะคะติดผ่าตัดตลอดแต่วันนี้เราโชคดีนะคะที่อาจารย์มาเข้าสายให้ความรู้พูดคุยจะคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับหัวใจค่ะคือโดยปกติหัวใจของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของหัวใจเพราะเรารู้จักกันแต่คำว่าหัวใจแต่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ซึ้งว่าหัวใจเนี่ยคืออะไรนะคะสำคัญอย่างไรทำหน้าที่อะไรอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปคุยกันถึงเรื่องของภาวะหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะขอความรู้จากอาจารย์ตรงนี้ก่อนค่ะ
1: อ๋อว่าหัวใจคืออะไรก็เป็นอวัยวะที่คอยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ดึงเลือดกลับเลือดที่ใช้แล้วเลือดแดงที่พอผ่านเนื้อเยื่อก็ปล่อยออกซิเจนให้เนื้อเยื่อไปกลายเป็นเลือดดำเนี่ยหัวใจก็จะดึงกลับมาแล้วก็ส่งไปที่ปอดเพื่อฟอกให้เป็นเลือดแดงแล้วก็กลับมาที่ห้องซ้ายก็จะบีบไปเลี้ยงร่างกายก็คือทำหน้าที่เหมือนปั๊มน้ำอะครับปล่อยปั๊มเลือดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ในร่างกายทุกเซลล์นะครับให้ได้รับพลังงานสม่ำเสมอไม่ขาดครับ
0: ค่ะอย่างเพลงเนี่ยเขายังมีการนำไปร้องเลยนะคะว่าใจเราเนี่ยมันแค่เพียงกำปั้นเนี่ยใช่ไหมคะหัวใจที่อยู่ทางด้านซ้ายของเราเนี่ยมันขนาดมันเท่าเพียงกำปั้นเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์
1: ก็ถ้าสุขภาพดีนะครับก็จะเท่ากำปั้นถ้าสุขภาพไม่ดีมีโรคหัวใจมันก็จะโตขึ้น
0: ครับผมอ๋อเหรอคะ
1: ไม่ดีนะครับถ้าเท่ากำปั้นนี่เป็นคนสุขภาพดี
0: อ๋อนี่โตไม่ดีซะอีกนะคะต้องตามขนาดของเขาแล้วปกติเนี่ยค่ะหัวใจเราการเต้นของเขาอะค่ะสักประมาณเท่าไหร่คะโดยปกติเนี่ยค่ะ
1: ครับอย่างนี้ก่อนครับก็คือเราจะพูดถึงจังหวะการเต้นของหัวใจใช่ไหมปกติอ่ะที่ต้องมีคุยเรื่องจังหวะอะไรเงี้ยนะครับเพราะอย่างนี้ครับหัวใจอ่ะมันมี4ห้อง
0: คือ
1: ถ้าเป็นแบบมีห้องเดียวมันเหมือนปั๊มน้ำธรรมดาใช่ไหมก็ไม่ต้องมีจังหวะอะไรมากมายใช่ไหมครับก็แค่ดึงใครตัวรับเลือดแล้วก็บีบออกไปก็จบละไม่มีอะไรแต่ว่าคือทำปัญหาเลยก็คือหัวใจของเราเนี่ยมี4ห้องมีข้างซ้ายข้างขวาอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีตัวที่คอยควบคุมจังหวะให้มันดีๆเลยเนี่ยไอ้สี่ห้องนี้มันก็จะบีบไม่สัมพันธ์กันนะฮะเลือดมันบางทีมันก็ไม่ไปไหนฮะห้องล่างบีบเลือดก็แทนที่จะออกไปเลี้ยงร่างกายก็ทนกลับไปห้องบนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่คอยควบคุมจังหวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าคนปกติเลยนะครับก็จะอยู่ที่หัวใจห้องบนขวามันก็จะมีกลุ่มเซลล์ที่แบบเหมือนกับใช้ปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ครับแล้วก็กระตุ้นให้กล้ามเนื้อหัวใจดิบตัวแล้วตอนนี้ให้ใช้ระบบที่นำไฟฟ้าจากห้องบนลงไปห้องล่างให้การดิบตัวสัมพันธ์กันนะครับในจังหวะปกติเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอัตราการเต้นเนี่ยก็จะประมาณสัก60-80ครั้งต่อนาที
0: ค่ะ
1: ถ้าไปดูในหนังสือเขาก็จะบอกว่า60-100แต่จริงๆนะฮะถ้าร้อยเนี่ยก็เรียกว่าต้องเริ่มระวังแล้วว่าถ้าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คนปกติไม่ค่อยเกิน80นะครับแล้วก็สม่ำเสมอนะครับถ้าใครสมมุติว่าบังเอิญจับชีพจรตัวเองมันเต้นไม่สม่ำเสมอสะดุดเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผิดปกติคือนอกจากความสม่ำเสมอแล้วอัตราการเต้นก็ประมาณ60-80ขณะพัก

0: อันนี้คือจังหวะปกติ
1: ค่ะแล้วหัวใจเนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่หน้าอกข้างซ้ายเลยไหมคะ
0: มันก็เอียงไปทางซ้ายครับจริงๆเราจะบอกว่าอยู่ตรงกลางค่อนซ้ายนะครับ
1: กลางค่อนซ้าย
0: ใช่ใช่เวลาเราดูอย่างเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะเหมือนซ้ายแต่จริงๆเอ็กซเรย์เราไม่เห็นหน้าหลังนะมันเยื้องไปข้างหลังแล้วก็จะไม่ได้แบบซ้ายซะทีเดียวบางส่วนจะล้ำมาทางขวาครับ
1: ค่ะเราตามความเข้าใจของเราเราก็เข้าใจว่าหัวใจเนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายก็คิดว่ามันจะอยู่ซ้ายเลยนะคะ
0: ซ้ายเป็นส่วนใหญ่มีล้ำมาทางขวาก็มีครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยภาวะปกติก็คืออัตราการเต้น 60-80 ของหัวใจเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าไม่ปกติล่ะคะ
0: ก็ถ้าเวลาพูดถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยครับถ้าไปดูนิยามนะครับตอนแรกตอนเนี่ยก็คืออะไรก็ตามจังหวะอะไรก็ตามที่ไม่ได้มาจากห้องบนขวานะครับและอัตราไม่ใช่ที่ปกติครับเช่นต่ำกว่า60หรือสูงกว่า100ขึ้นไปเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเต้นผิดจังหวะหมดเพราะฉะนั้นคำจำกัดความเนี่ยมันจะกว้างมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาแล้วกันสมมติว่านักกีฬาเราแข็งแรงมากเลยออกกำลังกายดีๆเนี่ยหัวใจก็ไม่ต้องบีบตัวบ่อยถูกไหมครับเพราะว่าบีบครั้งหนึ่งเลือดมันออกเยอะออกไปเลี้ยงร่างกายเยอะเลยเพราะนาทีหนึ่งบางทีอยู่เฉยๆเขาอาจจะแค่50ครั้งต่อนาทีจะเป็นหัวใจเต้นช้าละแต่เป็นช้าแบบดีอันนี้ก็จริงๆจังหวะก็ผิดปกตินะครับแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นแบบดีในขณะที่ถ้าเรามองบางคนมีคนสูงอายุนิดหนึ่งอายุสัก 80-90 มีเป็นลมหมดสติพอเรามาตรวจอู้หัวใจเต้นเหลือ30ครั้งเองก็เป็นจังหวะที่ช้าแต่อันนี้เป็นช้าไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคำจำกัดความของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันกว้างมากมันมีทั้งดีและไม่ดี
1: ค่ะดีและไม่ดีดียังไงกับไม่ดียังไงคะอาจารย์คะ
0: ผมยกตัวอย่างนี้ครับอย่างหัวใจเต้นช้าถ้าเราเจอในนักกีฬาถามว่าผิดปกติไหมผิดปกตินะครับเป็นเราเรียกว่าเป็นความผิดปกติแหละแต่ว่าเป็นการปรับตัวของร่างกายก็เป็นสิ่งที่ดีเขาหัวใจเขาแข็งแรงเขาไม่ต้องบีบเยอะสติช้าอยู่ได้นะในขณะที่ถ้าเราเจอในคนที่เป็นลมหมดสติบ่อยๆอายุเยอะๆอย่างนี้ครับอันนี้ถือเป็นโรคครับดังนั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีทั้งที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคผมอาจจะใช้คำให้สับสนก็คือไอ้แบบดีของผมเนี่ยที่ผมบอกว่าดีเนี่ยก็คือไม่เป็นโรคอันที่ไม่ดีก็คือแบบที่เป็นโรคคือจังหวะมันผิดปกติแบบที่เป็นโรค
1: ผิดปกติที่แบบเป็นโรคนี่มันน่าสนใจนะคะที่เราจะต้องรู้ให้ทันมันยังไงคะอาจารย
0: ์ครับก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าจังหวะที่ไม่ได้ออกจากห้องบนขวาตัวกำหนดจังหวะไม่ได้มาจากห้องบนขวานะครับแล้วอัตราเนี่ยผิดปกติจากที่ควรจะเป็นไปแล้วก็ถือว่าแล้วก็ทำให้คนไข้มีอาการอันนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นโรคนะครับทีนี้โรคที่เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยนะครับลักษณะอาการเนี่ยก็มีได้หลายแบบมากเลยบางคนอาจจะแค่แบบเพลียๆเหนื่อยๆนิดหน่อยบางคนเป็นลมหมดสตินั่งๆคุยกันหรือลุกขึ้นยืนปุ๊บล้มไปเลยหรือยืนคุยกันอยู่ดีๆครับตาค้างแล้วก็ล้มไปอย่างเงี้ยก็มีหรือบางคนหนักกว่าเป็นลมอีกฮะก็คือตาค้างแล้วล้มไปแต่ไม่ฟื้นเลยต้องปั๊มหัวใจอันนี้ก็แบบหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงที่แบบเหมือนหยุดเต้นไปเลยอย่างเงี้ยคืออาการเนี่ยเป็นได้หลายรูปแบบมากครับผม
1: แล้ว
0: มี
1: แบบเต้นเร็วๆเหรอคะคือเต้นถี่มากเลยอันนี้ก็คือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมีทั้งเร็วทั้งช้าครับอาการเนี่ยจริงๆไม่ค่อยต่างกันมากนะครับคืออย่างว่านะครับคือเวลาสมมุติว่าเราจะสูบฉีดเลือดออกไปจากหัวใจเนี่ยมันต้องคลายตัวรับเลือดให้มันเต็มก่อนใช่ไหมฮะแล้วถึงสูบฉีดออกไปได้ไม่ว่าจะช้าเกินไปหรือเร็วเกินไปมันก็เหมือนกันแหละครับก็คือประสิทธิภาพมันต่ำลงเลือดมันก็จะออกไปเลี้ยงร่างกายไม่พอถ้ามีอาการเป็นลมหมดสติก็เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พ
1: อ
0: เร็วหรือช้าก็เป็นได้ทั้งคู
1: ่อ๋อปัจจัยเสี่ยงของการทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเสี่ยงจากอะไรคะ
0: เราจะแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มนะครับถ้าเจอในคนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยกลางคนขึ้นไปเนี่ยเรามักจะเจอร่วมกับโรคหัวใจอย่างอื่นครับยกตัวอย่างเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบที่รุนแรงสมมติว่าคนไข้มีกล้ามหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดเนี่ยครับมันก็

0: แผลเป็นเกิดขึ้นในหัวใจพวกนี้ก็คล้ายๆไฟในหัวใจมันรับวงจรอาจจะเต้นเร็วหรือหยุดเต้นไปเลยอันนี้เราเจอบ่อยนะครับหรือพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างช่วงโควิดนะฮะเราเจอได้เยอะนะมีข่าวบางที่แม้แต่วัคซีนเนี่ยเคยฉีดไปตอนที่ฉีดใหม่ๆกันนะจะเห็นว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้บ่อยขึ้นเราก็จะได้ข่าวแบบโอ้อายุไม่ได้เยอะมากเลยนะแต่ว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจเลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มีตัวโรคหัวใจคือตัวหัวใจเองผิดปกติอาจจะร้อนเลือดตีบอาจจะมีแผลเป็นในหัวใจอะไรแบบนี้นะครับอีกกลุ่มนึงฮะเราจะเจอแต่เด็กเลยมีเหมือนกันนะครับถ้าอาจจะเจอน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเราไปลองอ่านดูลองสืบค้นข้อมูลดูนะครับมันใช่เด็กๆอายุ8ขวบ10ขวบเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ดีๆก็หมดสติไปบ่อยๆนะครับอันเนี้ยตัวหัวใจนะเวลาเรามาตรวจเนี่ยก็ปกติดีไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าเวลาที่หมดสติเนี่ยเกิดเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงคล้ายๆในผู้ใหญ่นั่นแหละครับที่เป็นแบบหัวใจหยุดเต้นไปเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นความผิดปกติของระบบไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเราเจอในเด็กนะครับหัวใจเขาจะปกติถ้าตอนที่เขาไม่เป็นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขามีโรคหัวใจผิดจังหวะอยู่แต่ว่าเกิดการลัดวงจรของไฟฟ้าในหัวใจนะครับเป็นพักๆถ้าเราเจอในคนอายุเยอะกลางคนขึ้นไปส่วนใหญ่มีโรคร่วมซึ่งเป็นสาเหตุของหัวใจที่มีจังหวะครับ
1: อ๋อโรคร่วมของคือโรคอื่นมีโรคอื่นมาร่วมก็เลยทำให้อาการรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วโดยปกติทั่วไปเนี่ยค่ะเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเรามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
0: ใช่อันแรกเลยนะครับถ้ามีประวัติครอบครัวยกตัวอย่างทางอีสานของเรานะครับมีโรคไตถ้ามีคนในครอบครัวหรือคนในละแวกพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับมีไตบ่อยๆนะครับเราจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์นะฮะอันที่สองก็คือประวัติอาการนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการที่ความรู้สึกว่าเราหัวใจเราเต้นผิดปกติครับคือคนปกติเนี่ยไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นเลยถูกไหมฮะเราคุยกันเนี่ยไม่เลยรู้สึกว่าหัวใจเต้นแต่คนที่มีเต้นผิดจังหวะเนี่ยบางทีเขาจะรู้สึกบางทีนั่งอยู่รู้สึกมันเต้นตึ๊กขึ้นมานะครับคือมันสะดุดเป็นช่วงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นอาการที่ไม่รุนแรงถ้ารุนแรงกว่านั้นนะครับก็อาจจะมีเจ็บแน่นหน้าอกพอเวลาเป็นทีเนี่ยเหมือนโอ้โหมันมีอะไรมาทับเหนื่อยหนักมากเลยหรือบางคนมาด้วยแบบอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างครับวูบหมดสติไปเลยคุยอยู่ดีๆตาค้างล้มตึงไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือนะถ้าประวัติแล้วก็อาการนะครับ
1: อ
0: ีกอันนึงก็คือถ้ามีโรคอื่นที่รุนแรงครับเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรงแล้วก็เคยมีกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดต้องไปสวนหัวใจไปบอลลูนมาอะไรอย่างเงี้ยมีใจสั่นมีหน้ามืดวูบเนี่ยให้ระวังว่าอันนั้นเนี่ยเป็นจากหัวใจเต้นผิดจังหวะครับ
1: คลื่นไส้อาเจียนอะไรอย่างงี้มีไหมคะมีร่วมไหม
0: อันนี้เป็นได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นอาการที่ไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงเพราะว่าถ้าคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยถ้าเกิดจากหัวใจนะครับก็แปลว่าน่าจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติมันจะแบบไม่ได้ตรงไปตรงมามากคลื่นไส้อาเจียนอะส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่จากหัวใจแต่เป็นส่วนน้อยที่มีได้
1: มันจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยประมาณนั้นไหมคะ
0: คืออาการขึ้นไส้อาเจียนเป็นได้จากหลายอย่างโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจจะทำให้เกิดได้แต่ว่าจะยากนิดนึงครับมันจะต้องรุนแรงทีเดียวถึงจะเป็นได้ถึงจะมันไปถึงเรื่องทางเดินอาหารแบบครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้จะรักษายังไงคะรักษาได้ไหมคะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ย
0: รักษาได้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือผมบอกแล้วว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยความรุนแรงมีมันกว้างมากนะครับมีได้ตั้งแต่บางทีก็แค่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่สังเกตอาการไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพวกก็ต้องไปปั๊มหัวใจเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองความสำคัญสองอย่างครับอันแรกคืออาการนะครับสมมติว่าถ้าเรามีอาการความผิดปกติที่เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งค่อนข้างรุนแรงหน่อยใจสั่นเยอะจนทำงานไม่ได้ออกกำลังกายอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรจะต้องรักษานะฮะอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเรามีโรคร่วมอื่นเยอะนะครับหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างรุนแรงร่วมด้วยร่วมกับการที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะเนี่ยอันนี้ก็จะต้องให้ความสำคัญในการรักษานะการรักษาเนี่ยมี 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกเป็นการใช้ยานะยาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใช้รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นเร็วนะธรรมดาแล้วเราจะไม่เอายามารักษาหัวใจเต้นช้านะครับเดี๋ยวจะว่าอีกทีว่าหัวใจเต้นช้าทำยังไงการใช้ยารักษาเนี่ยมักจะใช้กับหัวใจเต้นเร็วนะครับ ที่สองก็คือหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะบางชนิดนะครับเราก็นอกจากยาแล้วเนี่ยเราใช้เรียกว่าเป็นจี้ไฟฟ้าคล้ายๆการสวนหัวใจบอลลูนนะครับแต่ว่าแทนที่จะเข้าไปแก้ไขหลอดเลือดที่ตีบนะฮะเราเข้าไปใช้อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปแมปหาว่าวงจรไฟฟ้าที่ผิดปกติในหัวใจเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็จี้ทำลายมันก็จะหายได้นะครับนี่คือยานะฮะเป็นเต้นเร็วส่วนหัวใจเต้นช้านะฮะธรรมดามักจะไม่ค่อยใช้ยานะครับเรามักจะเป็นใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจก็คือหัวใจเบสไลน์เต้น30-40ไม่ไหวครับออกกำลังกายไม่ไหวเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเอาไว้ตั้งเบสไลน์ไว้ว่าโอเคผมรักษาอัตราการเต้นเอาไว้ไม่ให้ต่ำกว่า50ครั้งต่อนาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คนไข้ก็จะมีกำลังมากขึ้นไม่มีวูบหมดสติอะไรแบบนี้
1: ก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์นะคะต้องดูว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในภาวะมากน้อยแค่ไหนที่อาการเต้นของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ก็คือโดยหลักการอย่างนี้ครับถ้าต้องรักษานะครับหัวใจเต้นเร็วใช้ยาไม่ก็จี้ไฟฟ้าครับถ้าหัวใจเต้นช้าใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจครับ
1: พอดีกับคำถามที่คุณผู้ฟังถามนะคะบอกว่าตอนนอนหลับสนิทเนี่ยหัวใจเต้นต่ำสุด46ครั้งต่อนาทีแต่ก็เป็นคนออกกำลังกายนะคะปั่นจักรยานเกือบทุกวันวันละ28กิโลเมตรอายุ71อันนี้เป็นอาการของหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมคะแล้วก็ปกติหัวใจเต้น58ถึง65ครั้งต่อนาทีเนี่ย
0: ครับอันนี้แสดงว่าออกกำลังกายเยอะครับทางด้านหมอเองเนี่ยครับเจอปัญหานี้บ่อยมากเลยเวลามีสมาร์ทวอชออกมาเยอะๆเนี่ยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะใส่บางทีใส่นอนด้วยถูกไหมฮะแล้วเราก็จะคิดว่าอุ้ยทำไมคืนที่ผ่านมาหัวใจผมเหลือ40ครั้งต่อนาทีเองอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่า physiologic change หมายความว่าเป็นการปรับตัวของร่างกายเพื่อตอบรับกับสภาพร่างกายซึ่งในกรณีนี้คือดีขึ้นนะฮะออกกำลังกายเป็นประจำหัวใจแข็งแรงขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้ไม่จำเป็นต้องบีบเร็วมากเพราะฉะนั้นเบสไลน์เนี่ยเวลาเราอยู่ที่ใจหัวใจก็จะเต้นช้านิดนึงผมบอกว่าปกติไม่ควรต่ำกว่า60แต่ว่าอันนี้เขาแข็งแรงเขาจะเหลือ50กว่าได้แต่นี่พอเวลานอนเนี่ยร่างกายเราก็จะรู้ครับร่างกายเราก็จะรู้ว่าตอนเนี้ยเราพักอยู่นะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต้องใช้พลังงานมากดังนั้นสมองเนี่ยก็จะสั่งหัวใจอะฮะว่าให้ทำงานน้อยลงนั้นมันจะเบสไลน์ช้าพอเวลานอนมันจะช้าลงไปอีกนะครับนั้นอันเนี้ยส่วนใหญ่ไม่เป็นไรครับครับก็คือเป็นตัวที่บอกว่าคุณแข็งแรง
1: ก็สบายใจขึ้นใช่ไหมคะคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาแล้วก็สุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะการดูแลรักษาหัวใจให้แข็งแรงทำยังไงคะ
0: จริงๆผมว่าการดูแลรักษาอวัยวะอะไรให้แข็งแรงเนี่ยก็คล้ายกันหมดนะครับก็คือว่าทานอาหารที่ดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็พยายามทำจิตใจให้แจ่มใสครับจะมีเรื่องเครียดอะไรเยอะอย่างเงี้ยถ้าเครียดก็ต้องหาวิธีจัดการกับมันนะครับอาหารที่ดีหมายความว่ายังไงโดยรวมเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าอะไรก็ตามที่เกลือเยอะเกินหวานเกินมันเกินทุกอย่างที่มันเกินเนี่ยฮะจะไม่ดีนะครับผักทานอาหารทานผักเยอะๆทานให้ครบ5หมู่นะครับพยายามจืดเข้าไว้ลดจัดเนี่ยก็ถ้าไม่จำเป็นเราก็เลี่ยงจะทำให้ปริมาณเกลืออะไรในร่างกายเนี่ยมันลดลงพวกนี้ก็จะทำให้ความดันต่ำอะไรครับเอาอย่างทุกส่วนก็ดีครับหลอดเลือดมันก็จะดีสมองทั้งสมองทั้งหัวใจทั้งไตก็จะดีนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็จะโดยทั่วไปเราแนะนำว่าอย่างนี้ครับทั้งด้านหัวใจนะครับ
1: ค
0: ่ะออกกำลังกายชนิดที่เราเรียกว่าแอโรบิกนะครับเช่นเดินเร็ววิ่งหรือว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณ 4-5 วันวันละประมาณ 30-40 นาทีนะแค่นี้พอละอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหเป็นเอาตายต้องไปแบบปั่นจักรยานอย่างเร็วมากเลยอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะครับขอแค่ให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันขึ้นไปสัก130-140เนี่ยวันนึงประมาณ30นาที40นาทีเนี่ยพอละนะครับอันนี้ก็แข็งแรงแต่ถ้าจะไปแข่งขันไปอะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นมันไปเทรนให้เราอึดขึ้นแต่ถ้าแค่ว่าแข็งแรงนะครับอย่างที่ผมบอกออกกำลังกายแค่นี้พอละนอนหลับพักผ่อนนะครับวันนึงเนี่ยควรจะได้ประมาณสัก6-7ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับในผู้ใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ ไอ้เรื่องจิตใจให้จำใสไม่ให้มีความเครียดอันนี้ก็ต้องตัวผมเองไว้ก็แนะนำว่าบางทีแบบพวกทำสมาธิหรืออะไรเงี้ยก็จะทำให้เราดีขึ้นนะครับถ้าทำทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทานอาหารดีออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้พอร่างกายจิตใจจำใสนะครับหัวใจมันก็จะดีตามไปเองครับก็ไปยมกทั้งปวงก็หลีกเลี่ยง
1: เราก็ได้ความรู้แบบหลายๆอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สัจชนาพุ่มพฤกษ์ไว้เป็นอย่างสูงเลยค่ะอาจารย์ไม่ค่อยว่างแต่สละเวลามาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราเพื่อที่จะได้กลับไปปฏิบัติตัวเองนะคะรู้จักป้องกันตัวเองให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บขอบพระคุณค่ะ
0: คร
1: ับ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สัจชนะพุ่มพฤกษ์นะคะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้มาให้ความรู้มาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะยังไงก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยก็ปฏิบัตินะคะออกกำลังกายอาหารอากาศอารมณ์สำคัญมากเลยนะคะต้องปรับทุกสิ่งอย่างให้อยู่ในเกณฑ์พอดีพอดีหรือไม่ก็ปรับให้ดีเลยอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงรีเควสต์จากผู้ฟังค่ะ All out of love and surprise

เอลตันจอห์นกับ Don't Go Breaking My Heart นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้น Hearts ของมาร์ตี้บาลินนะคะเพลงในปี1981

ได้ฟังกันไปหลายเพลงเลยนะคะบันเทิงเริงใจกันไปทุกบ่ายวันจันทร์ถึงศุกร์นี้ก็มาพบกันที่นี่ละค่ะ FM 93.5 MHz และ FM 95.5 MHz เพลงที่ตกหล่นมาจากวันก่อนนะคะคุณฟังอยากฟัง The 3 Degrees กับ When Will I See You Again

ลากันด้วยเพลงนี้นะคะพรุ่งนี้รัชนีมาใหม่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการสื่อสารในทุกช่องทางขอบคุณทีมเทคนิคทั้ง2คลื่นนะคะ FM 93.5 และ 95.5 เมกะเฮิรตซ์พรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี
7: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ส่วนร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับการควบคุมกัญชาที่เข้มงวดมากขึ้น
8: นายพัฒนาพร้อมพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.หลังจากนี้เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดมากกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้ แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมเพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
9: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาเชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดีอาระเบียทั้งหมดและกลับสู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันทีรวมถึงยุติการคุกคามและโจมตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะบ่าย 2:16 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นนะคะช่วงเช้าก็มีท็อปเซเลคชั่นดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายก็มีท็อปเซเลคชั่นดีเจอึ๋งเริ่มตรงนี้ถึง 4:00 น.ชั่วโมงแรกเรามอบให้ทุกท่านพิเศษเพราะว่าคนรักเสียงเพลงฟังคลื่นนี้นะคะชั่วโมงนี้อีซี่เอาก็เลยให้ฟังเพลงกันต่อเนื่องแล้วก็ยังออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไป FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังวันอังคารวันนี้ที่22กันยายนนะคะหลายที่ในประเทศไทยนะคะอาจจะครึ้มเลยบางจังหวัดแล้วก็ตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้บางจังหวัดเหมือนกันก็มีฝนชุ่มฉ่ำแต่เช้านะคะในกรุงเทพบางที่น่าจะมีฝนตอนเช้าเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมนี่ครึ้มแต่เช้าเลยคือตื่นขึ้นมาเข้าห้องครัวต้องเปิดไฟปกติไม่ต้องเปิดไฟวันนี้ครึ้มนะคะแดดอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องเปิดไฟช่วยละค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายนี่ก็แดดค่อนข้างดีอยู่นะคะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปและแน่นอนว่าฝนมานะคะอันนี้เรื่องแน่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้แล้วช่วงนี้น่าจะมีฝนทุกวันทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยคลิฟริชาร์ดกับเพลงที่เขาบอกว่ามองหาความรักในมหาสมุทรสุดลึกเหมือนใจคนยากแท้อย่างถึงเพราะฉะนั้นความรักที่หานั้นอาจไม่มีวันเจอก็เป็นได้ Ocean Deep จากคลิฟริชาร์ดค่ะส่วนเพลงที่สองนะคะถ้าดูเนื้อเพลงเขาบอกว่าถ้าฉันใส่หน้ากากซึ่งในที่นี้หน้ากากของเธอก็คือการปลอมตัวจากผู้หญิงเป็นผู้ชายนั่นคือการเปรียบเทียบว่าเป็นการใส่หน้ากากอาจจะใส่หน้ากากแล้วคือปลอมตัวแล้วอาจจะหลอกคนทั้งโลกได้แต่ไม่อาจหลอกตัวและหัวใจของตัวเองซึ่งส่องกระจกและเห็นเงาสะท้อนที่ใส่หน้ากากเรียบร้อยปลอมตัวเรียบร้อยแต่ข้างในนั้นหาใช่ตัวตนที่แท้จริงของฉันไม่ว่าอย่างนั้นเลยนะคะเพลง Reflection ซึ่งคริสติน่าอากิเรล่าเธอได้ร้องทั้งในมู่หลาน2เวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นการ์ตูนนะคะนานมากแล้วกับเวอร์ชันที่เป็นไลฟ์แอคชั่นคนแสดงจริงปี2009คริสติน่าอากิเรล่าก็กลับมาร้อง Reflection อย่างสมภาคภูมิแล้วก็ฟังช่วงท้ายที่เธอขึ้นเสียงโอ้โหพลังเสียงสูงมากๆ

อลังการมากกับเสียงกลองที่แข่งกันกับเสียงที่ขึ้นแบบอลังการนั้นก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าใครอลังการกว่ากันก็คือทั้งคู่ยิ่งใหญ่มากนะคะเพลงนี้เสียงร้องที่ขึ้นสูงขนาดนั้นและเสียงกลองที่กระหึ่มเลยเพราะว่ามู่หลานนั้นก็มีเรื่องราวของการทำสงครามและนางเอกของเราปลอมตัวเป็นผู้ชายเข้าร่วมรบแทนครอบครัวแทนคุณพ่อซึ่งป่วยไม่สามารถรบได้ที่บ้านไม่มีผู้ชายเหลือแล้วมีเธอนี่แหละผู้หญิงที่ปลอมเป็นผู้ชายนะคะมู่หลานและ Reflection จากคริสติน่าอากิเลล่าฟังเพลงกันต่อค่ะพูดถึงการ์ตูนดิสนีย์แล้วนึกถึงเรื่องนี้ไม่รู้คุณผู้ฟังได้ดูไหมนะคะการ์ตูนเรื่อง Atlantis The Lost Empire นะคะพูดถึง Atlantis นี่หลายคนก็คงเคยได้ยินคำนี้อันนี้เป็นชื่อของนครที่หายสาบสูญใต้สมุทรนะคะแล้วก็เรื่องนี้ Atlantis The Lost Empire เขาพูดถึงหนุ่มคนหนึ่งชื่อไมโลค้นพบบันทึกเก่าแก่นะคะเรื่องของนครที่จมหายไปใต้สมุทรก็คือนครแอตแลนติสนี่แหละแล้วตัวไมโลก็พยายามพิสูจน์ว่าเอนครนั้นมีจริงหรือเปล่านะคะมีเพลงประกอบแน่นอนถ้าเป็นการ์ตูนดิสนีย์แล้วก็การ์ตูนเรื่องนี้ปี2001เมย่าได้ร้องเพลงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันบ่อยนักวันนี้ดีเจอึ๋งคิดถึงเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังฟังด้วยค่ะ Where the Dream Takes You นะคะจาก Atlantis The Lost Empire เสียงของเมย่าค่ะ

จอห์นซิคาด้ากับชานิสนะคะเสียงดีทั้งคู่เลยกับเพลงจากการ์ตูนโพคาฮอนตัสนะคะซึ่งพอเอ่ยชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็นึกถึงเพลงประกอบที่ดังมากๆก็คือ The Colors of the Wind ของ Vanessa Williams นะคะแต่ว่าจริงๆโพคาฮอนตัสไม่ได้มีเพลงนั้นเพลงเดียวช่วง End Credit มีเพลงนี้ด้วยแอบซ่อนอยู่นะคะจอห์นซิคาด้าชานิสร้องเพลงนี้ร่วมกัน If I Never Knew You จากโพคาฮอนตัสค่ะฟิลคอลลินส์นะคะการ์ตูนดิสนีย์เหมือนกันฉากที่คุณแม่ซึ่งเป็นกอริลลากับทาซานซึ่งเป็นลูกคุณแม่กอริลลาแต่ว่าเขาเป็นคนเอ๊กอริลลากับคนนี่เป็นแม่ลูกกันได้อย่างไรไม่ใช่แม่ลูกตามสายเลือดแต่ว่ากอริลลาคุณแม่นั้นคุณแม่กอริลลาเลี้ยงทาซานมาตั้งแต่แบเบาะเลยทีเดียวจนเติบใหญ่กลายเป็นเจ้าป่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นะคะแม่ลูกที่เนื้อกว่าความสัมพันธ์สายเลือดด้วยซ้ำแล้วฉากที่มือกอริลลาทาบกับมือคนแล้วก็โหมีเพลงนี้นี่คนดูอย่างเราซึ้งมากๆเลยนะคะความรักแม่ลูก You'll Be In My Heart จากทาซานเสียงร้องของฟิลคอลลินส์ค่ะแล้วก็เมียนะคะ Where The Dream Takes Youจากการ์ตูน Atlantis The Lost Empire ซึ่งเป็นการ์ตูนของดิสนีย์เมื่อปี2001นะคะนานมากแล้วแต่ว่าเพลงนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันวันนี้เลือกมาฝากด้วยเขาก็ทำได้น่าฟังมากๆน่ารักมากๆสมเป็นเพลงจากการ์ตูนของดิสนีย์นะคะคุณผู้ฟังบอกวันนี้วันที่มีแดดจริงๆในกรุงเทพนี่หลายที่ยังมีแดดอยู่แต่ว่าเรื่องแบบนี้ไว้ใจไม่ได้อาจโดนหลอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะมีฝนทุกวันเลยเมื่อวานก็ยังมีเลยนะคะฝนช่วงเย็นและค่ำในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปแต่ว่าเราก็ฟังเพลงกันด้วยความสบายใจและมีความสุขนะคะสุขสันต์วันอังคารวันนี้22กันยายนกับดีเจอึ่งค่ะ

The Way I Feel Tonight เพลงช้าๆหวานๆของ Bay City Rollers นะคะไปกันได้ดีกับเพลง Lady of the Night เพลงไพเราะของ Sherbet นะคะที่นานๆจะได้ฟังกันสักครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังแถบรามอินทราที่ช่วงต้นชั่วโมงบอกว่าวันนี้แบบวันแดดนี่บอกว่าทักไม่ได้เลยอากาศหรือท้องฟ้ายามนี้ทักปุ๊บก็จะเปลี่ยนทันทีตอนนี้รามอินทราชักเริ่มมีเมฆเทาจริงๆก็มาตามเวลาที่ไม่รู้ใครนัดเอาไว้ดีเจอึ๋งก็ไม่ได้นัดเมฆเทานะคะแต่ว่าสังเกตว่าพอวันไหนตอนมามีแดดสักพักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งผ่านไปคุณผู้ฟังบอกแดดดีนี่เดี๋ยวก็จะเป็นเมฆเทาแล้วแดดหายนะคะเพราะฉะนั้นตอนเย็นหรือว่าช่วงค่ำวันนี้น่าจะมีฝนนะคะเท่าที่เขาพยากรณ์มาเราก็เตรียมตัวเพราะว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าอะไรมาเราก็ไม่กลัวกันอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องที่เตรียมตัวได้ค่ะมาถึงเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมาแล้วบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเขาพาดพิงถึงวันที่22กันยายนด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกวันที่22กันยายนของทุกปีเพลงนี้ต้องมาขอบคุณที่บอกกันมานะคะช่วยเตือนความจำเป็นเพลงของคู่ดูโอ M2M สองสาวซึ่งช่วงหนึ่งพวกเธอดังมากๆนะคะแล้วก็ออกอัลบั้มมาหลายๆเพลงดังในบ้านเราด้วยนะคะรวมทั้งทั่วโลกสองสาวที่ว่านั้นนะคะ M2M นี่เป็นนักร้องจากนอร์เวย์นะคะ M2M ประกอบไปด้วยแมริตลาร์เซนและเมเรียนเลเวนนะคะเป็นคู่หูดูโอจากนอร์เวย์แล้วก็ทำอัลบั้มออกมาหลายชุดเพลงประสบความสำเร็จตอนหลังพวกเธอแยกตัวกันนะคะแยกย้ายแล้วก็เมื่อปี2ปีมานี้ก็กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งออกทัวร์ด้วยนะคะยังมาเมืองไทยดีเจอึ๋งได้ดูด้วยสองสาวนี้นะคะเท่าที่ได้ดูพวกเธอน่าจะปีที่แล้วมั้งคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถึงแม้เธอจะมีวัยมากขึ้นนะคะด้วยที่ว่าตั้งแต่เธอดังมาถึงแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ผ่านมาเป็น10ปีแต่ว่าหน้าตาก็ยังน่ารักสดใสร้องเพลงดีทั้งคู่เลยเพลงนี้ The Day You Went Away ในเนื้อเพลงเขาพูดถึงวันที่22กันยายน I remember date and time September 22nd Sunday 25 after 9in the doorway with your case นะคะนั่นอันนั้นเป็นเนื้อเพลงเพราะฉะนั้นพาดพิงวันนี้ฟังก็ต้องวันนี้นะคะ The day you went away M2M ค่ะ

ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงจากการประพันธ์ของแอนดรูว์ลอยด์เวเบอร์ทั้ง2เพลงนะคะเพลงแรกเป็นเพลงของ Summer Olympics ปี1992 Amigo para siempre หรือ Friends for Life เสียงของ Sarah Brightman และ Jose Carreras ส่วนเพลงนี้แอนดรูว์ลอยด์เวเบอร์ประพันธ์เช่นกันจาก Musical Jesus ChristSuperstar เสียงของ Yvonne Element I don't know how to love him และก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงกันค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะกรมการค้าภายในเตรียมขยายการจ

0: กิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: กรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสม
5: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIและให้พันตำรวจตรียุทธนาแพดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสว.โดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการโดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งยืนยันว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.แต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและตำแหน่งคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันมาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
6: เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันมาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

สวัสดีครับผมเดี๋ยวนะครับไม่แน่ใจว่าเข้ารายการหรือยังนะครับคิดว่าน่าจะเข้ารายการแล้วนะครับขอโทษนะครับพอดีเดี๋ยวอาจจะต้องใช้โทรศัพท์คุยกันไปก่อนนะครับพอดีเพิ่งวิ่งเข้ามานะครับกำลังจะไปเปิดเครื่องแล้วต่อทีมสปีดนะครับถ้าอย่างนั้นทักทายกันเบื้องต้นก่อนเลยกันนะครับวันนี้วันที่22นะครับตรงกับวันอังคาร22กันยายน2569นะครับผมก็เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณโอเคไหมผมกระเหิดกระหอบเล็กน้อย ก็พอดีไปเล่าให้ฟังนะไปตำหนักใหญ่นะฮะตำหนักใหญ่ที่หลายคนชอบเรียกวังเทเวศนะครับก็ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะฮะคือเป็นส่วนหนึ่งของวังเทเวศนะแต่จริงๆแล้วโดยตรงต้องเรียกว่าวังปากคลองพดุงกรุงเกษมนะครับผมก็สาเหตุที่เรียกตำหนักใหญ่เพราะว่าเป็นตำหนักที่ประทับของกรมพระจันทบุรีนะครับกรมพระจันทบุรีนฤนาถเนี่ยก็เป็นต้นราชสกุลกิติยากรนะครับผมทีนี้ถามว่าแล้วไปทำอะไรก็ไปชมวังเรียกชมตำหนักดีกว่าชมตำหนักนะครับผมคือตำหนักเนี่ยเป็นตำหนักที่ประทับของกรมพระจันทบุรีนฤนาถก็ถามว่าแล้วกรมพระจันทร์เป็นใครนะฮะเอาคร่าวๆก็คือเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระโอรสพระองค์เรียกว่าพระองค์โตนะครับแต่ว่าพระราชมารดาเนี่ยนะครับพระมารดาเนี่ยไม่ได้เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีนะครับเพราะฉะนั้นกรมพระจันทร์นะครับเรียกกรมพระจันทร์เนี่ยนะครับก็จึงไม่ใช่สมเด็จเจ้าฟ้านะครับไม่สมเด็จเจ้าฟ้าเป็นชั้นพระองค์เจ้านะครับผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอต่อตัวสัญญาณแป๊บเดียวนะครับ

0: ทีนะครับระหว่างนี้ก็จะคือกระหอบไปตามสไตล์นะครับตำหนักเนี่ยปัจจุบันนะฮะปัจจุบันใช้ว่าเป็นคาเฟ่นะฮะเดวามานัวนะครับผมถามว่าแล้วยังไงต่อก็ไม่ยังไงต่อครับก็คือตำหนักเนี่ยจะต้องส่งมอบคืนให้กับสมาชิกราชสกุลกิตติยากรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นโอกาสที่เหลืออยู่อีกไม่มากที่จะเปิดให้เข้าไปชมได้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยพอกลับไปเป็นของราชสกุลก็จะหลายคนก็คงทราบนะครับว่าราชสกุลกิตติยากรเนี่ยก็คือราชสกุลในสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระราชมารดาในหรือว่าสมเด็จพระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เลยเรียนให้ทราบว่าเมื่อถึงโอกาสถึงเวลาจะต้องส่งมอบคืนนะครับผมตัวตำหนักนะครับตัวตำหนักเนี่ยก็เป็นอายุเอาอายุก่อนนะครับประมาณ130ปีนะครับ130ปีถามว่าเก่าแก่แค่ไหนก็คิดง่ายๆนะฮะประมาณสมัยรัชกาลที่5นะครับประมาณสมัยรัชกาลที่5ตำหนักนี้เป็นตำหนักที่ทรงพระปรดเกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานให้กรมพระจันทบุรีนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสนะฮะซึ่งเป็นพระราชโอรสในเจ้าจอมมันดาพระองค์หนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยชั้นยศของพระราชโอรสเนี่ยนะครับก็จะมีขึ้นอยู่กับนี่ขึ้นอยู่กับฝ่ายพระราชมารดานะครับหรือฝ่ายแม่นะครับผมคือถ้าเป็นสักครู่นะครับเอาใครเนี่ยโอเคไม่เป็นไร คือถ้าเป็นพระราชโอรสในฝั่งของพระอัครมเหสีนะฮะหรือสมเด็จพระราชินีนะครับอันนั้นก็จะเป็นพูดง่ายๆคือจะมีพระอิสยยศนำหน้านะครับอย่างเช่นก็เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าฮะสมเด็จเจ้าฟ้านี่ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือไม่ใช่ราชาศัพท์แล้วกันนะครับพ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นพระครมเหสีนะฮะเป็นพระราชินีนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าใช่ไหมฮะส่วนจะเป็นพระเจ้าลูกเธอหรือลูกยาเธอนี่ก็เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับผมก็ไล่กันไปนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับกรมพระจันทบุรีเนี่ยนะครับเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5แต่พระมารดานะครับไม่ใช่เป็นพระอัครมเหสีนะเป็นเจ้าจอมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สักครู่นะครับเดี๋ยวผมกำลังงงว่าโอเคได้นะครับเพราะกำลังต่อ Wi-Fi อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงชั้นยศของพระราชโอรสพระราชธิดาในพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะก็จะมีความหลากหลายกันไปนะครับขึ้นอยู่อันดับแรกนะครับคือเป็นลูกพระมหากษัตริย์จริงนะฮะแต่ว่าดูฝ่ายพระราชมารดาหรือพระมารดาเนี่ยนะครับว่าเป็นพระอัครมเหสีหรือว่าเป็นสมเด็จพระราชินีหรือเปล่านะครับก็จะไล่ตรงนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมก็บอกอ้าวลูกกษัตริย์แล้วทำไมบางพระองค์ถึงเป็นพระองค์เจ้านะฮะแล้วทำไมพระองค์บางพระองค์เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าก็นี่นะครับก็วิธีดูที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือดูอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมแป๊บนึงนะครับผมพอดีรู้สึกปักจะไม่แน่นนะครับก็เพราะฉะนั้นเวลาเรา ทั้งหมดเนี่ยมันจึงมีชั้นยศนะฮะอย่างมีชั้นยศนะครับแต่มีบางคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมรูปพระมหากษัตริย์บางพระองค์นะฮะตัวพระราชมารดาเนี่ยไม่ใช่หรือว่าพระมารดาเนี่ยไม่ใช่สมเด็จพระอัครมเหสีนะครับแล้วทำไมเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่จะพระราชทานพระราชฐานันดรนะครับหลังจากคือเจ้าแผ่นดินนะครับทรงมีพระราชอำนาจที่จะพระราชทานพระราชฐานันดรได้นะครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถามว่าเรารู้ได้ยังไงก็รู้จากการศึกษาครับผมครับ มันไม่ได้รู้จากอะไรครับต้องรู้จากการศึกษาเท่านั้นแหละครับต้องเรียนแล้วก็ต้องอ่านนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับผมกรมพระจันทบุรีเนี่ยนะครับเมื่อตอนแรกประสูตรนะครับก็คือเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายสุดนะครับผมนะครับก็คือเป็นพระราชโอรสนะครับซึ่งเรียกว่าอะไรดีประสูติแด่เจ้าจอมมารดานะครับผมก็คือเจ้าจอมมารดาอ่วมนะครับเป็นพระมารดานะครับผมเดี๋ยวนะครับผมพยายามจะต่อไอ้ตัวทีมสปีกมันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมมันวิ่งไปวิ่งมานะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นมาไม่เป็นไรครับยังไงก็เดี๋ยวผมพูดไปก่อนเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมพอเหมือนกับเครื่องมันกระตุกแล้วมันเลยทำให้เข้าทีมสปีกไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวนะผมขอรีสตาร์ทอีกทีดีกว่านะครับผม1นาทีนะครับโอเคโอเคขอใหม่อีกทีนึงคืออ่ะเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นเวลาเรากล่าวถึงกรมพระจันทบุรีนฤนาถเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่บอกอะเมื่อแรกประสูติเนี่ยก็คือเป็นลูกกษัตริย์จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีพยศนำหน้าว่าสมเด็จเจ้าฟ้านะฮะก็เป็นพระเจ้าลูกยาเธอนะอย่างที่ผมเรียนนะฮะลูกยาเธอก็หมายถึงลูกชายถ้าลูกเธอก็คือลูกผู้หญิงนะครับผมทีนี้กรมพระจันทบุรีเนี่ยนะครับก็ทรงมีความเกี่ยวข้องก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับเป็นต้นราชสกุลกิติยากรนะครับทรงเป็นผมใช้ไม่ใช่ราชศัพท์นะครับทรงเป็นปู่นะฮะทรงเป็นปู่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็ทรงเป็นตาทวดนะฮะตาทวดก็คือเป็นพระราชปัญญากาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้คือเอาง่ายๆนะครับผมเอาแบบเพื่อความกระชับเลยนะครับผมพระตำหนักหรือวังที่กรมพระจันทบุรีทรงเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยนะครับก็ได้รับพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่12นะฮะ12ในแต่ว่าประสูติโดยเจ้าหมายถึงว่าคือเป็นพระโชรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จริงนะผมย้ำทีนะครับแต่ว่าพระมารดาเนี่ยเป็นเจ้าจอมเพราะฉะนั้นเวลาพูดง่ายคือตอนเกิดอะถ้าไม่เอาภาษาชาวบ้านไม่เอาภาษาทางการก็คือก็ทรงเกิดมาเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้านะครับจริงๆเรื่องแบบเนี้ยพูดอย่างเดียวคือต้องเรียนอย่างเดียวก็เหมือนกับสมมติเรานึกถึงพงพาเนี่ยพงพาตอนแรกประสูตินะครับก็สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าใช่ไหมฮะสมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าแล้วเมื่อรัชกาลที่10เสด็จขึ้นทรงราชเนี่ย ก็ทรงสถาปนาหรือว่าพระราชทานพระราชศิษยยศนะครับยกฐานะขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าใช่ไหมฮะสมเด็จเจ้าฟ้าก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอลูกยาเธอประทานโทษประทานโทษสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับส่วนเหมือนกันฮะเจ้าฟ้าทิพย์มังกรเนี่ยนะครับตอนแรกประสูติก็เหมือนกันเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานนะฮะนะคือพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จึงสถาปนาขึ้นทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชีปังกรนะครับเหมือนกับพงศ์สิริวัณวรีนะตอนสมัยแรกๆเลยก็จะทรงเป็นหม่อมเจ้าใช่ไหมแล้วก็สถาปนาขึ้นมานะครับเมื่อตอนแรกประสูติเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเนี่ยก็ไม่ได้มีพระราชศิษยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าครับผมคือทั้งหมดต้องบอกว่ามาจากการมาจากการเรียนมาจากการศึกษาแล้วก็มาจากการแล้วก็จำมันก็ต้องใช้คำนี้นะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ผมเริ่มต่อทีมสปีกได้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางห้องส่งน่าจะได้ยินเสียงผมแล้วนะน่าจะได้ยินไหมครับผม
1: เดี๋ยวถ้าห้องส่งได้ยินเสียงโอเคนะโอเคครับงั้นผมจะพูดในไมโครโฟนของผมนะครับพอเดี๋ยวอีกสักพักผมจะเปิดเพลงให้ฟังได้อะทีนี้ผมพูดถึงตรงนี้ก็คือจะบอกแค่ว่าพระราชฐานันดรเนี่ยมีเพิ่มได้มีลดได้นะครับเหมือนยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างอีกกรณีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์นะเมื่อตอนแรกประสูติเนี่ยก็ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นทรงลาจากพระราชฐานันดรนะครับเพราะว่าทรงเสกสมรสนะครับกับต่างชาตินะครับอันนั้นก็เมื่อทรงกราบบังคมทูลลาจากพระราชฐานันดรเนี่ยก็จากที่เราเรียกอะไรเดียที่ขานพนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าอุบลรัตน์เนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็เรียกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคือพระราชอิสริยยศเนี่ยมีขึ้นหรือมีลงได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณหรือว่าถ้าจะพูดง่ายๆคือแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพระราชอำนาจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละพระองค์จะพระราชทานให้นะครับเหมือนกับเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเนี่ยนะครับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเนี่ยเมื่อแรกประสูติเนี่ยก็ไม่ได้มีพระราชอิสริยยศสูงนะฮะแต่ก็เป็นพระองค์เดี๋ยวนะตอนแรกๆผมขอเช็คนิดนึงนะฮะรัชกาลที่8ตอนสมัยแรกประสูติเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับขอดูนิดนึงนะครับผมรัชกาลที่8เมื่อตอนสมัยแรกประสูติแรกประสูติเนี่ยก็คือเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลเดชวิกรมพระบรมราชนกใช่ไหมฮะแล้วก็สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับซึ่งรัชกาลที่8เนี่ยทรงเป็นพระชนดาหรือเป็นหลานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับผมเมื่อตอนสมัยแรกๆเนี่ยเมื่อตอนสมัยประสูตินะครับผมทรงมีพระราชอิสริยยศในตอนแรกเป็นแป๊บนึงนะครับผมเพราะหม่อมเจ้าป่ะเป็นหม่อมเจ้านะครับผมเป็นหม่อมเจ้าแป๊บนึงนะครับมีคนโทรเข้ามาแล้วตอนสมัยแรกประสูติเนี่ยนะครับมีพระราชฐานันดรก็คือเป็นหม่อมเจ้าอนันทมหิดลนะครับทีนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระเนตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชฐานันดรขึ้นนะครับเป็นพระเจ้าเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนนะครับทั้งหมดเป็นพระชำนาญในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงพระนาโปรดเกล้านะครับจะพระราชทานยศหรือพระราชศิษยยศขึ้นหรือลงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทรง ทรงทำได้นะผมถือว่าเป็นพระราชอำนาจกันนะครับผมทีนี้ผมกลับมาที่เรื่องกรมพระจันทบุรีเนี่ยนะครับผมกรมพระจันทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์แรกๆนะครับที่ทรงเสด็จไปศึกษาต่อในประเทศยุโรปนะครับนะคือทรงเสด็จไปจริงๆทรงไม่ต้องเสด็จแล้วครับเสด็จกับทรงมันซ้ำแล้วคือเสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษนะฮะตั้งแต่2428นะฮะเป็นพระราชโอรสในลำดับแรกๆรุ่นแรกๆที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะครับซึ่งในยุคแรกๆที่เสด็จเนี่ยนะครับก็จะมีพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์นะครับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์อันนี้ก็พระบิดาแห่งกฎหมายใช่ไหมฮะพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมนะครับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชนะครับผมเหล่านี้เป็นต้นนะฮะซึ่งสมเด็จไม่ใช่สมเด็จพระนันทโทษไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จก็คือเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพงเจ้ากิติยากรวรรักษ์เนี่ยทรงไปสำเร็จการศึกษาทางด้าน Oriental Study นะฮะหรือว่าบูรพคดีศึกษานะฮะจากมหาลัยออกฟอร์ดนะครับมหาลัยออกฟอร์ดแล้วก็ทรงศึกษาทางด้านภาษาบาลีสันสกฤตด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เสด็จกลับมาทรงรับราชการในสยามนะครับผมแล้วก็ได้ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมนะฮะมีพระนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอกรมมหมื่นนี่ทรงกรมใช่ไหมเป็นกรมมหมื่นจันทบุรีนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับพระราชฐานันดรสูงขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจากกรมหมื่นจันทบุรีนะฮะก็พอมาในสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะก็ทรงได้รับพระราชทานพระราชสิทธิยศเลื่อนขึ้นเป็นพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงจันทบุรีนฤนาถจากเมื่อกี้เป็นกรมหมื่นขึ้นมาทรงเป็นกรมหลวงนะครับจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราจำได้ตอนสมัยเราเรียนตอนเด็กๆตำแหน่งนะขุนนะมีขุนมีหมื่นมีพระมีทนายอะไรประมาณนี้นะครับจำได้ใช่ไหมฮะนะครับอันนั้นก็เป็นตำแหน่งของขุนนางแต่ว่าเวลาทรงกรมเนี่ยจะได้ยินแบบกรมหมื่นกรมหลวงกรมพระนะครับกรมพญาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงถือว่าเป็นต้องถามว่าการทรงกรมเนี่ยนะครับจริงๆลักษณะของการทรงกรมเนี่ยก็ในลักษณะของสยามของเราเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับที่อังกฤษเนี่ยอังกฤษก็จะมีนะฮะหลอดซับไม่ใช่หลอดประทานโทษเป็นซับเวลอย่างเงี้ยนะเป็นซับเวลหรือว่าเจ้าชายแห่งเวลนะฮะซึ่งคนที่ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นซับเวลเนี่ยโดยปกติก็จะเสด็จขึ้นทรงราชนะครับเป็นพระเจ้าแผ่นดินของอังกฤษในเวลาต่อมาอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งลักษณะการทรงกลมเนี่ยก็กรมหลวงราชบุรีกรมหลวงสงขลานะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับคืออันนี้ก็จะเห็นว่าเรียกว่าเป็นการเป็นทรงกลมนะฮะที่เรียกทรงกลมนะครับก็คือเมื่อทรงรับพระราชทานความดีความชอบแล้วเนี่ยก็หมายความว่าก็ถวายงานในราชสำนักเนี่ยนะครับอาจจะถวายงานในฐานะเป็นข้าราชการในพระองค์นะครับเหล่านี้นะครับผมทีนี้เมื่อกี้ผมพูดค้างๆไว้นะฮะกรมพระจันทบุรีเนี่ยทรงมีพระประชาสามารถมากในด้านภาษาบาลีนะฮะก็อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังทรงสำเร็จการศึกษาจากออกฟอร์ดนะฮะแต่ทรงตอนที่ทรงไปเรียนทรงเรียนทางด้าน Oriental Study นะก็คือด้านบุรพศึกษานะครับผมแต่ว่าหลายคนอาจจะงงอ้าวแล้วทำไมทรงเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรงรับราชการอยู่หลายหน้าที่เหมือนกันนะครับผมทรงอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับทรงมีความรู้ความสามารถนะทรงพระปรีชาด้าน การเงินการคลังด้วยนะฮะและเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับเอออันนี้เป็นเรื่องที่เวลาเราไปดูในพระประวัติเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าทรงมีพระปรีชาในด้านการเงินการคลังการเศรษฐกิจแล้วก็ทรงมีพระดำริในเรื่องของการจัดตั้งคลังออมสินนะฮะก็คือต่อมาก็คือธนาคารออมสินแต่ธนาคารออมสินจริงๆเนี่ยผู้ที่พระราชทานกำเนิดคือรัชกาลที่6นะแต่แสดงว่าก็อาจจะถวายงานกันอยู่เนี่ยนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งกรมพาณิชย์นะฮะแล้วก็สถิติพยากรณ์นะฮะซึ่งต่อมาก็คือเป็นสำนักงานสถิติเนี่ยนะครับผมแล้วก็จัดตั้งสากลนะส่งร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากรส่งแก้ไขท่านปรับปรุงด้านภาษีสรรพากรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ส่งดูแลหน่วยงานทั้งด้านการจัดเก็บภาษีนะครับต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่งจัดให้สุราและฝิ่นนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลผูกขาดนะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลผูกขาดแล้วเนี่ยก็หมายความว่าการดูแลในโดยอำนาจรัฐเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าปล่อยให้เอกชนทำเนี่ยมันก็จะกระจุยกระจายสเปซสปะไปนะครับแล้วก็เมื่อรัฐบาลเป็นผู้ดูแลผูกขาดไปเนี่ยสุดท้ายรัฐบาลก็สามารถจะบังคับได้ว่าโอเคในเรื่องของฟินเรื่องของสิ่งเสพติดเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามนะครับผมกรมพระจันทบุรีเนี่ยนะครับทรงรับราชการในตำแหน่งเสนาบดีก็เป็นเหมือนรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตราธิการคือกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็เป็นประธานกำกับการตรวจสอบข้าวนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายพระราชภารกิจเนี่ยนะครับพระภารกิจเนี่ยนะครับ ก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนจะรับรู้นะฮะถ้าเราศึกษาเรื่องนี้มาบ้างเนี่ยก็จะรับรู้ว่าคือใครที่เคยไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับเป็นหอศิลป์เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีพระอนุสาวรีย์ของกรมหลวงจันทบุรีนฤนาถเนี่ยนะครับประดิษฐานอยู่นะครับที่หน้าตึกอันนี้ก็ถือว่าเพื่อเป็นการรำลึกถึงในพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พงแรกนะครับแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ย้ายไปอยู่ที่สนามบินน้ำใช่ไหมครับก็มีการย้ายหรือว่าอัญเชิญพระอนุสาวรีย์ที่เคยอยู่ที่หน้ากระทรวงพาณิชย์เก่าที่ตรงถนนสนามชัยเนี่ยก็ทรงย้ายไม่ใช่ย้ายพระอนุสาวรีย์เนี่ยไปไว้ที่ทำการของกระทรวงพาณิชย์แห่งใหม่ด้วยนะครับผมก็เอาเท่านี้แล้วกันนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกอ่ะคือตัวพระตำหนักใหญ่ของวังปากคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยก็จะต้องพูดง่ายคือส่งมอบคืนแต่ว่าส่งมอบคืนในที่หมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะขอซื้อคืนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเรียกว่าสถานเดิมของพระราชวงศ์ซึ่งอยู่ในราชสกุลกิติยากรเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวของพระตำหนักใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถูกใช้บางส่วนนะครับเป็นคาเฟ่เดวามานัวเนี่ยนะครับวัดเทวามานัวเนี่ยนะครับก็จะถูกส่งมอบคืนนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ถามพันเอกเฟื่องวิทย์อนิรุธเทวานะครับหรือพระพันแสมว่าตกลงจะมีการส่งมอบคืนเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาบอกว่าก็ยังตอบวันชัดเจนไม่ได้แต่ว่าก็น่าจะเร็วๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เมื่อจะต้องส่งมอบคืนนะครับพระตำหนักก็หมายความว่ากิจการต่างๆที่อยู่ในนั้นก็จะต้องยุติลงนะครับแล้วก็รอวันส่งมอบคืนแต่ผมย้ำนะครับว่าบางทีเวลาคุณไปดูคลิปเคลิปเลยแล้วมันพูดกันแบบอีดุยฉุยแฉกแบบจริงบ้างเท็จบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยตัวพระตำหนักและที่ดินในพระตำหนักใหญ่ของวังปากคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ย คือจริงๆเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าคุณอนุเทวาแล้วก็ตกมาถึงลูกหลานแต่ว่าก็มีพระราชประสงค์นะจะขอซื้อคืนนะครับไม่ได้ไปยึดนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะไปคุยอะไรกันมั่วซั่วไปเละเทะไปหมดนะครับคือทรงขอซื้อคืนนะไม่ได้ทรงยึดนะครับผมเพราะฉะนั้นบางทีเวลาดูในคลิปเคลิบเนี่ยมันก็จะพูดกันแบบผีจ่อปากนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าโอ้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงให้คุณฟังก่อนนะฮะเดี๋ยวเข้าใจว่าคุณน่าจะได้ยินเสียงผมชัดเจนนะฮะงั้นผมเปิดเพลงให้คุณฟังก่อนละกันนะครับวันนี้เปิดเพลงอะไรดีล่ะเปิดเพลงไทยแล้วกันนะมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงไทยนะครับผมก็เอาเพลงนี้ก็ได้นะครับก็ดูเป็นเพลงไทยที่คุณอาจจะคุ้นๆกับเสียงของคุณเลิศผสมทรัพย์นะครับผมเชิญครับฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับผมสักครู่นะครับผม

ครับอ่ะก็ฟังเพลงไปนะครับจริงๆอ่ะผมไหนๆวันนี้ผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกรมพระจันทร์ธบุรีนฤนาถนะครับก็นั้นผมขออนุญาตเล่าถึงพระประวัติคือกรมพระจันทร์ธบุรีนฤนาถเนี่ยนะครับทรงมีพระโอรสมีพระธิดาหลายพระองค์เลยนะครับผมกรมพระจันทร์ธบุรีนฤนาถเนี่ยเมื่อเสด็จกลับพระนครนะครับก็ประทับอยู่ที่วังเทเวศนะครับแล้วก็ทรงอภิเษกนะครับสมรสกับหม่อมเจ้าอัปสรสมานนะครับหม่อมเจ้าอัปสรสมานเนี่ยเป็นราชสกุลเทวกุลนะครับเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการซึ่งกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเนี่ยทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศนะครับกรมพระจันทร์ธบุรีนฤนาถกับหม่อมเจ้าอัปสรสมานเนี่ยมีพระโอรสพระธิดารวม12พระองค์นะครับอย่างเช่นนะครับไม่ต้องอย่างเช่นอ่ะผมไล่พระนามทั้งหมดเลยกันนะหม่อมเจ้าเกียรติกำจรเนี่ยผมจะตัดคำว่าหม่อมเจ้าออกแล้วกันนะเพื่อจะได้เห็นว่ามีความคล้องจองกันนะครับเกียรติกำจรแล้วก็อมรเดี๋ยวนะครับเกียรติกำจรอมรสมานลักษณ์นะครับแล้วก็นักขัดมงคลกมลปราโมทมาโนทมานพขจรจบกิติคุณพิบูลเบญจางกัลยางสมบัติจิตบรรจงทรงอับสอนสรัตจันนะครับสรัตจันเนี่ยนะครับผมแล้วก็พุทธินะครับทั้งหมด12พระองค์นะครับผม12ใช่ใช่ถูกต้อง12องค์นะครับผมก็จะเป็นชั้นหม่อมเจ้าเนี่ยนะครับผมแล้วจริงๆก็จะมีกับหม่อมอื่นๆอีกนะฮะกับหม่อมอื่นๆผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับเอาเฉพาะสิ่งที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือมีพระโอรสกับพระธิดานะครับกับหม่อมเจ้านะครับหม่อมเจ้าอัปสรสมานนะครับนะ12องค์เนี่ยนะครับผมนะเป็นชั้นหม่อมเจ้าเราก็จริงๆเราจะคุ้นนะฮะผมว่าคนไทยจะคุ้นกับนามพระนามก็คือหม่อมเจ้านักขัตมงคลนะครับซึ่งหม่อมเจ้านักขัตมงคลเนี่ยนะครับในตอนหลังได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอนะครับพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถนะครับผมหม่อมเจ้านักขัตมงคลเนี่ยสมรสกับหม่อมหลวงบัวนะครับหม่อมหลวงบัวคือราชสกุลเดิมคือสนิทวงศ์นะครับก็หม่อมเจ้านักขัตมงคลเนี่ยมีโอรสอัปธิดานะครับก็คือหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจหม่อมราชวงศ์อดุลกิจหม่อมราชวงศ์สิริกิจและหม่อมราชวงศ์บุษบาอันนี้คุณแล้วนะฮะก็คือหม่อมราชวงศ์สิริกิจซึ่งภายหลังก็ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเนี่ยนะครับผมส่วนพระองค์อื่นๆผมขออนุญาตข้ามไปนะครับเพราะว่าจริงๆอีกเยอะเลยนะฮะอีกเยอะเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นความน่าสนใจเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงตัวของวังนะอันนี้ก็ต้องเอาจากคำพูดของพันเอกเฟื่องวิทย์อันรุเทวานะหรือว่าผู้พันแซมเนี่ยนะครับก็คือตัววังเทเวศเนี่ยจริงๆคือเป็นเฉพาะตรงที่ประทับในราชสกุลของกิติยากรนะครับแต่ว่าตรงตัววังใหญ่จริงๆนะวังทั้งหมดจริงๆนะครับก็จะเรียกว่าวังปากคลองผดุงกรุงเกษมนะครับผมบางคนอาจจะงงแล้วมันมีอีกวังหนึ่งชื่อวังเทวเวศอันนั้นวังเทวเวศเนี่ยจะอยู่ติดกับวังบางขุนพรหมนะครับผมเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกวังเทวเวศเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะรู้ว่าเป็นที่ทำการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
อันนี้ก็จึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่มาเป็นประวัติศาสตร์เป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะครับที่สำคัญของประเทศไทยนะครับผมมีคนถามว่าแล้วจะเข้าชมเทวามโนนะครับได้ถึงวันไหนอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อกี้ถามคุณแซมก็บอกว่าก็น่าจะเร็วๆนี้แหละครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะคือคุณอาจจะไปรับประทานอาหารได้ไปดื่มเครื่องดื่มได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพันเอกเฟื่องวิทย์จะมาพาชมหรือบรรยายทุกวันนะไม่ใช่นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้ที่เรานัดกันไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรารวมตัวกันได้วันนี้ก็คือ33หรือ34คนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่คุณแซมต้องว่างด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือก็จะเป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแซมจะมาเลือกเฉพาะแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่หมายถึงว่าเนื่องจากคุณแซมเองก็มีงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะให้คุณแซมเป็นคนบรรยายเนี่ยก็จะต้องว่างตรงกันนะครับต้องว่างตรงกันแต่ถ้าสมมติคุณจะไปเองนะฮะคุณก็ไปรับประทานอาหารรับประทานไปดื่มเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดให้คุณขึ้นไปบนพระตำหนักชั้น2ได้ทุกกรณีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยนะครับผมก็ยังไงสนใจคุณก็ลองติดต่อดูนะครับติดต่อไปที่เดวามานัวเนี่ยนะครับหรือว่าเทวามานัวเนี่ยนะครับถ้าสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็ดีนะฮะใช้ตัวดีนะฮะดีนะครับวีอีนะครับดีอีวีเอดิไม่ใช่วีอีดีอีวีเอเดวานะฮะหรือเทวาเนี่ยนะครับมานัวก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผมก็จะแปลจริงก็คือเป็นแมนชั่นของตระกูลอนิรุธเทวานะครับคือผู้ชายก็บอกว่าจริงๆมันจะมาใช้วังไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อตอนมีการขายเปลี่ยนมือเนี่ยนะครับผู้ที่เคยเป็นเจ้าของวังเนี่ยก็ได้ขายแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าเป็นอดีตวังได้แต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนมือมาเป็นลูกหลานของขุนนางเนี่ยนะครับก็จะมาเรียกวังไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมอย่างที่บอกมันก็เป็นการเคารพในเรื่องของความเป็นมาในเรื่องของชั้นยศด้วยนะครับผมก็ยังไงสนใจยังไงก็ติดต่อเองนะครับคือผมก็คงไม่สามารถจะประสานให้ทุกกรณีได้นะครับผมนะครับก็แต่ว่าถ้าสนใจจริงๆแล้วรวมกลุ่มกันนะฮะสัก25คนขึ้นไปนะฮะอะไรประมาณนี้ก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับก็ไลน์กลุ่มเนี่ยนะครับกูทำ for you หรือกูทำ together เนี่ยแล้วผมก็จะต้องไปขออนุญาตคุณแซมทีนึงคุณแซมว่างไหมช่วยบรรยายให้ฟังหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ถ้าคุณจะไปกันเองคน2คนนั้นก็ไม่มีใครบรรยายนะครับก็อ่านหนังสือไปแล้วก็ไปเดินดูแต่ว่าอย่างที่บอกบางห้องบางพื้นที่เขาอาจจะไม่เปิดนะครับแต่ว่าไอ้ตรงพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยที่เป็นคาเฟ่เนี่ยนะครับก็เปิดนะครับแต่ชั้น2นะบนพระตำหนักเนี่ยไม่ได้เปิดทุกกรณีนะครับผมอ่ะฟังเพลงแล้วเดี๋ยวอาจจะฟังได้อีกสักเพลงหนึ่งหรือสองเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะลากันไปฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับผมเชิญครับฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับผมสนุกสนานดีนะครับผมเชิญครับ

คครับน่าจะฟังไม่จบนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีนักพันเพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 FM กรมสัมพันธ์นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับฟังเพลงนี้ไม่จบแน่ๆนะแล้วก็เดี๋ยวฟังข่าวแล้วก็ลากันไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ปัญหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี
6: ้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันพินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
5: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
6: ร้อยเอกหญิงพดาลัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
5: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษา

0: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตานอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอปฐุมราชวงศาอำเภอวัตภานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลงตอนอ่อนถึงด้านกลางปกคลุมบริเวณอำเภอลำทับอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอนาบอนอำเภอชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอว่ายอดอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันเดงสตาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือสออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอพระแสงอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเพื่อนเดินทางครับวันนี้นะวันอังคารที่22 กันยายน 2569เวลาช่วงเย็นๆแบบนี้นะช่วงเลิกงานนะครับตั้ง

0: ต่16นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาอยู่กับพวกเรา
1: 17
0: จนถึง17นาฬิกา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับอยู่กับพวกเราทาง FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: แล้วก็รวมถึงช่องทาง Facebook Fanpage นะคะที่กำลังสตรีมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะที่ MetroLife FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนก็มีข่าวสารการจราจรมาอัปเดตรวมถึงกิจกรรมในกรุงเทพมหานครเนาะดีๆข่าวทั่วไปมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะ
0: เริ่มกันที่ข่าวจราจรกันก่อนดีกว่านะพี่มุกนะในช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่นะมีแจ้งเข้ามามีรถแท็กซี่ชนกับรถตู้นะครับเมื่อเวลาประมาณ 16.05 นาทีเนี่ยนอกก่อนเข้ารายการเนี่ยที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับบริเวณ MRT สถานีบางอ้อมุ่งหน้าสะพานพระราม7นะครับรถแท็กซี่ชนกับรถตู้ที่สน.บางพลัดนะครับเคลื่อนย้ายพ้นแล้วนะครับท้ายสะสมอยู่นะตอนนี้นะอยู่ที่อุโมงค์บางพลัดนะครับบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับแยกบางพลัดมุ่งหน้าสะพานพระราม7นะช่วงนี้ใครเดินทางผ่านไปบริเวณนั้นนะครับก็เช็คเส้นทางกันด้วยนะครับอาจจะมีรถติดการจราจรติดขัดกันบ้างนะช่วงนี้ช่วงเย็นๆแบบนี้แน่นอนว่ารถเยอะใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุนะ
1: ใช่แล้วค่ะเอาเรามาอัปเดตการปิดเบี่ยงจราจรกันบ้างนะคะก็การทางพิเศษนะคะเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครเพื่อดำเนินงานปรับปรุงกำแพงกันเสียงเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นของเมื่อวานนะคะแต่ว่าจะทำไปจนถึงวันที่25มกราคม2570นะคะซึ่งทางการพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นผู้รับจ้างดำเนินการงานปรับปรุงกำแพงกันเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะบริเวณกิโลเมตรที่16บวก600นะคะทิศทางท่าเรือบางนาโดยผู้รับจ้างจะดำเนินงานดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะในบริเวณกิโลเมตรที่16บวก500ค่ะถึงกิโลเมตรที่16บวก900นะคะทิศทางท่าเรือบางนาบริเวณช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ไหลทางช่วงเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาตั้งแต่วันที่21กันยายน2569ก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะไปจนถึงวันที่25มกราคม2570ค่ะซึ่งทางกทพเนี่ยเขาก็ได้ตระหนักนะคะและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางด้วยโดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการนะรวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ทางมากที่สุดค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาก็ได้มีการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างนะคะรวมถึงติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบนี่เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยได้ทราบก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวนะคะก็ให้สังเกตป้ายเตือนกันด้วยนะคะสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับก็ติดตามนะครับดูไฟวับๆกันด้วยนะนะ
1: ชอบมากเลย
0: มีประโยชน์นะไฟวับๆนะว่าไปนะครับมาอีกที่หนึ่งเรื่องครับตำรวจทางหลวงก็ได้มีการแจ้งเบี่ยงเหมือนกันนะครับการเบี่ยงการจราจรน
1: ะ
0: ตำรวจทางหลวงครับแจ้งว่านะครับวันที่24แล้วก็25กันยายนนี้ครับมีเบี่ยงจราจรที่ทางหลวงหมายเลข9นะครับช่วงสามโคกเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานนะครับช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาไปจนถึง4นาฬิกานะครับของวันที่24แล้วก็25กันยายนนี้นะครับซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยแจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข9ถนนกาญจนาภิเษกช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีระหว่างกม73บวก900ถึงกม75บวก600นะครับก็อย่างที่บอกไปนะ24 25กันยายนช่วงเวลา21 นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาทางนี้ก็เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคันยื่นนะสำหรับก่อสร้างสะพานช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งระหว่างดำเนินงานเนี่ยอาจจะทำให้การจราจรไม่สะดวกก็ขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนะครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าลดความเร็วแล้วก็ใช้ความระมัดระวังเมื่อผ่านพื้นที่ก่อสร้างด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสายด่วนของกรมทางหลวงหมายเลข1586ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับการปิดเบี่ยงจราจรเนาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
0: แล้วต่อมาเรามาคุยกันเรื่องของข่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างดีกว่านะครับในช่วงนี้นะไปกันที่เรื่องของ Bangkok Car Free 2026นะครับซึ่งกทม.เนี่ยก็ได้มีการชวนเครือข่ายนะครับทั่วเมืองชิปโมดใช่ไหมชิโมกนะครับตลอดสัปดาห์เดินทางหลากหลายรถใช้รถส่วนตัวนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการผนึกกำลังในทุกภาคส่วนเลยนะครับชวนภาคีเครือข่ายร่วมเปลี่ยนการเดินทางรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิดกุญแจรถอยู่ในบ้านออกจากบ้านไม่ใช่รถสุขใจไปกับการเดินทางที่หลากหลายภายใต้แนวคิด Less Chief Modes นะครับเชื่อมต่อล้อรางเรือปั่นและการเดินเท้าตลอดสัปดาห
1: ์
0: ซึ่งเมื่อวันที่22กันยายนนะครับก็คือวันนี้นะฮะท่านชัชชาสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้บริหารของกทม.ต่างเลือกเดินทางมาทำงานโดยงดใช้รถส่วนตัวแล้วนะทั้งการเดินนะครับการวิ่งรถไฟฟ้าเรือแล้วก็จักรยานนะครับก่อนมาพบกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้าแล้วก็ร่วมไลฟ์นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทางทักทายผู้ชมพร้อมเชิญชวนคนกรุงเทพเนี่ยร่วมลดการใช้รถส่วนตัวนะครับทั้งยังได้ทักทายผู้บริหารและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาทำงานด้วยผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอลนะครับเพื่อสัมผัสประสบการณ์การเดินทางจริงในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเมืองเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันซึ่งนอกจากนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็ยังได้เชิญชวนนะครับ Friends of Bangkok นะซึ่งเป็นสถานทูตในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยร่วมงดใช้รถส่วนตัวแล้วก็เดินทางไปทำงานด้วยระบบขนส่งสาธารณะประกอบไปด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กนะครับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย
1: ซึ่งสำหรับปีนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโครงการแบงคอกคาฟรี2026ภายใต้แนวคิดหลัก Let's Shift Mode นะคะอนาคตการเดินทางกรุงเทพที่ทุกคนเลือกได้ซึ่งกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขามุ่งมั่นสร้างทางเลือกการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ว่าเป้าหมายสูงสุดเนี่ยไม่ใช่การบังคับนะไม่ใช่การบังคับลดการใช้
0: ครับ
1: ในเรื่องของรถยนต์ส่วนบุคคลแต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองค่ะให้ประชาชนทุกคนมีทางเลือกในการสัญจรที่หลากหลายสะดวกและปลอดภัยค่ะแล้วก็รวมถึงเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อนั่นเองแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่เอื้อต่อการเดินเท้าการใช้จักรยานการเชื่อมโยงโครงข่ายและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งทางเชื่อมสองสวนใหญ่นะคะก็จะมีสวนลุมพินีเบญจกิตินะคะเดินได้ปั่นได้ปลอดภัยสำหรับทุกคนเส้นทางนี้นะคะมีจุดเด่นโฉมใหม่ด้วยนะคะในเรื่องของพื้นทางเดินและทางวิ่งซึ่งมีการปูพื้นด้วยวัสดุสปอร์ตเซอร์เฟซ
0: ครับ
1: ช่วยลดแรงกระแทกและการลื่นสำหรับนักวิ่งค่ะส่วนทางเดินเท้าเนี่ยจะปูด้วยหินกรานิตนะคะมีการติดตั้งลิฟต์และทำทางลาดแทนบันไดเดิมที่สูงชันเพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์รถเข็นเด็กและรถจักรยานนะคะ สัญจรได้เท่าเทียมกันและมีความปลอดภัยซึ่งนอกจากนี้ค่ะยังมีระบบไฟส่องสว่าง LED และกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะคะโดยจะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ MRT ลงที่สวนลุมพินีสถานีลุมพินีค่ะทางออกที่3นะคะเพื่อเข้าสวนลุมนั่นเองหรือสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็เดินต่อหรือต่อวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะไปยังจุดเชื่อมต่อ BTS ลงที่สถานีศาลาแดงหรือราชดำรินะคะใกล้สวนลุมเลยหรือสถานีเพลินจิตอโศกก็จะใกล้สวนเบญจกิติค่ะ
0: ก็หลากหลายวิธีการเดินทางไปทำงานเนาะก็เพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมให้มีความแบบว่าสดชื่นนะแบบไม่มีมลพิษนะลดมลพิษในเมืองหลวงของเรานะครับ
1: ซึ่งว่าเป็นโครงการที่ดีนะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเดินทางด้วยรถสาธารณะจากบ้านเนี่ยไฟรถไฟฟ้าจากรถเมย์ก่อนรถเมย์ไปต่อรถไฟฟ้าไปต่อใต้ดินขึ้นมาถึงที่ทำงานเลยหรืออีกนิดนึงมีจักรยานแล้วก็ปั่นจักรยานได้เป็นการออกกำลังกายด้วย
0: ครับซึ่งขนส่งมวลชนในทุกภาคส่วนเนาะก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบขนส่งกันอย่างต่อเนื่องเนาะอย่างที่BTS ชิดลมนะครับก็มีการปรับปรุงทางเชื่อมนะติดพื้นกันลื่นแล้วก็ CCTV คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยนะครับเรื่องนี้ครับเมื่อวันนี้นะครับช่วงเวลาบ่ายโมงเนี่ยนะครับคุณวิษณุทรัพย์สมพลครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครครั้งที่2ทับ2569ณห้องประชุมสำนักการโยธา2สาธาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนะครับเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการขนส่งมวลชนและพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนนะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครจำกัดมหาชนในการปรับปรุงทางเชื่อมหรือว่าR-Walk นะครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลมที่เชื่อมต่อกับอาคารเกษตรพลาซ่าโรงแรมไฮแอทนะครับเอราวัณและอาคารอมรินทร์พลาซ่าโดยมีการปรับปรุงพื้นทางเดินหลังคาซุ้มทางเข้าออกราวกันตกกระจกและระบบไฟฟ้าส่องสว่างซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการกล่าวเน้นย้ำด้านมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ปรับปรุงทางเชื่อมนะครับดังนี้นะฮะก็คือเรื่องแรกเนี่ยมาตรฐานวัสดุและความปลอดภัยให้ระมัดระวังเรื่องประเภทของกระเบื้องพื้นต้องเป็นชนิดกันลื่นเมื่อถูกฝนสาดนะครับแล้วก็ห้ามปูกระเบื้องปิดทับทางระบายน้ำโดยเด็ดขาดเรื่องที่2คือระบบส่องสว่างและกล้องวงจรปิดให้เพิ่มการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงบันไดซึ่งเป็นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้บริการนอกจากนี้ท่านรองผู้ว่าก็ได้กล่าวถึงวาระเร่งด่วนในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการโอนย้ายทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งการดำเนินการนะคะก็จะมีการจัดทำข้อมูลบัญชีและทรัพย์สินนะคะการจัดทำร่างข้อตกลงหรือ MOU ด้วยนะคะรวมถึงการติดตามระบบและการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้นโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
0: หลายๆภาคส่วนก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะนะเพื่อให้ชีวิตคนเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนกันมากขึ้นนะลดมลภาวะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกทมที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าจะมีเรื่องอะไรอีกบ้างนะช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนครับ
2: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึก พระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
10: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
9: อุจ้าๆๆๆเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
12: ่อระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
13: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
12: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
13: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
12: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
13: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
14: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนรู้กฎหมายไม่พลาดในโลกออนไลน์ทุกวันนี้แค่พิมพ์ข้อความไม่กี่คำลงใน Facebook หรือโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆกดแชร์ใน LINE หรือพูดในคลิปสั้นๆก็อาจทำให้คุณถูกฟ้องได้แล้วนะโลกออนไลน์เนี่ยเปิดให้เราพูดอะไรก็ได้ก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะพูดอะไรก็ได้เสมอไปนะครับวันนี้สื่อสารมวลชัวจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกับคำว่าหมิ่นประมาทกับคุณธนวินสีพรผู้ที่เป็นทนายความแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินคำนี้นะครับคำว่าหมิ่นประมาทแต่รู้ไหมครับว่าการโพสต์การแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่การแชร์ในโซเชียลก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ครับก่อนอื่นอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าคำว่าหมิ่นประมาทจริงๆแล้วหมายถึงอะไรครอบคลุมขนาดไหนแล้วกรณีแบบไหนที่เรียกว่าหมิ่นประมาทบ้างครับ
15: ในปัจจุบันนี้นะครับมันมีสื่อสังคมออนไลน์เยอะแยะเลย
6: ทางผู้ใช้สามารถเป็นผู้ส่งและเป็นผู้รับได้นะครับในกรณีที่เป็นผู้ส่งเนี่ยข้อความที่ส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงหรือเป็นข้อความหากข้อความเหล่านั้นเนี่ยไปกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงต่อการดูหมิ่นถูกเกลียดชังและคุณลักษณะพิเศษของสื่อเหล่านี้คือสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกเลยจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งจะมีโทษจำคุก

0: 2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับ
1: ในกฎหมายไทยมีข้อไหนที่พูดถึงเรื่องนี้บ้างครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะอะไรมันเข้าข่ายความผิดอะไรไม่ผิดแล้วถ้าเผลอขึ้นไปทำขึ้นมาจริงๆแบบไม่ตั้งใจเนี่ยโทษที่ต้องได้รับมันรุนแรงขนาดไหนครับ
0: ความผิดด้านหมิ่นประมาทเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือ1ส่วนทางแพ่งก็คือการไขข่าวอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการหมิ่นประมาททางแพ่งก็สามารถไปเรียกค่าเสียหายทดแทนได้นะครับในทางแพ่งก็คือชำระเป็นตัวเงินนี่แหละกับ2หมิ่นประมาททางอาญาทางอาญาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆใหญ่ๆเลยคือหมายความว่าการที่เราไปกล่าวต่อบุคคลอื่นคุยกับบุคคลหนึ่งแล้วไปพาดพิงถึงบุคคลที่3แล้วทำให้เขาได้รับความเสียหายเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้สื่อออนไลน์ทำให้เป็นการโฆษณาสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกอันนั้นก็จะเรียกว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีอัตราโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับ
1: และถ้าเราเป็นฝ่ายโดนหมิ่นประมาทเองล่ะครับเราควรจะตั้งสติและรับมือยังไงดีครับ
0: ฝ่ายที่ถูกหมิ่นประมาทโดนหมิ่นประมาทเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับชั้นใดชั้นนั้นก็คือเขาก็คงจะต้องมีความแบบเจ็บช้ำแหละเพราะอยู่ดีๆก็มาถูกหมิ่นประมาททำให้เขาเสียชื่อเสียงหากประสงค์จะดำเนินคดีเนี่ยเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนก่อนเลยคดีหมิ่นประมาทต่างๆเหล่านี้เป็นความผิดอันยอมความได้จะต้องแจ้งความและร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน3เดือนนับแต่วันรู้เรื่องรู้ตัวหากไม่ดำเนินการแจ้งความในส่วนตรงนี้ก็จะถือว่าคดีขาดอายุความแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะพิสูจน์ความผิดเรียกมาสอบแล้วก็ส่งมอบพยานหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทให้พนักงานสอบสวนไปพนักงานสอบสวนเรียกมาสอบแล้วก็ดำเนินไปตามขั้นตอนก็คือสอบสวนเสร็จส่งให้อัยการสั่งฟ้องประมาณนั้นเลยครับ
1: สุดท้ายนี้อยากให้ช่วยฝากถึงคนที่ใช้โซเชียลมีเดียหรือคนที่โพสต์บ่อยๆนะครับว่าเราควรต้องระวังอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เผลอไปละเมิดหรือหมิ่นคนอื่นโดยไม่ตั้งใจครับ
0: ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าพื้นที่บนโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยพื้นที่บนนั้นเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวนะครับแต่เป็นพื้นที่สาธารณะที่กว้างมากใหญ่มากเพราะบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลกเลยการที่เราจะไปโพสต์ข้อความอะไรต่างๆต่อให้โพสต์แล้วเราลบทันทีเนี่ยโอกาสที่อีกฝ่ายนึงจะถูกแจ้งเตือนและแคปหน้าจอไว้แล้วมาดำเนินคดีกับเราเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยเพราะฉะนั้นในการใช้สื่อเหล่านี้อยากจะให้ใช้สื่อโดยสร้างสรรค์แค่นี้เราก็หลีกเลี่ยงจากการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาได้แล้วครับ
1: ในโลกที่ใครๆก็พูดได้โพสต์ได้แชร์ได้อย่าลืมนะครับว่าคำพูดและข้อความของเรามีน้ำหนักมากกว่าที่คิดทุกตัวอักษรที่เผยแพร่อาจกลายเป็นทั้งเครื่องมือสร้างสรรค์หรืออาวุธทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวการรู้เท่าทันกฎหมายหมิ่นประมาทคือหนึ่งในเกราะป้องกันที่สำคัญในยุคดิจิทัลเราควรพูดอย่างมีสติแสดงความเห็นอย่างมีเหตุผลและใช้เสรีภาพบนพื้นฐานของความรับผิดชอบเพราะสื่อคือพื้นที่แห่งการสื่อสารนั่นเองครับ
2: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
3: 16นาฬิกา34นาทีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของเพื่อนเดินทางนะคะยังอยู่กับพวกเรา2คนนะคะ
4: ครับ
3: ซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยนะกับท่านสิทธิพรสมคิดสรรนะคะผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งค่ะกับประเด็นแบงคอกคาเฟ่2026นะเหมือนที่เมื่อต้นรายการที่เราได้พูดไปนะแต่ว่าในช่วงนี้เราจะมาคุยรายละเอียดเนาะถึงกิจกรรมนี้กันนะคะซึ่งท่านได้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านครับผู้ฟังทางบ้านครับ
4: ครับท่านสิทธิพรครับถ้าพูดถึงภาพรวมของกิจกรรม Bangkok Car Free Day ปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาครับ
5: ครับครับครับเรียนอย่างนี้ครับวันที่22กันยายนนะครับของทุกปีนะครับถือว่าเป็นวัน Car Free Day สากลนะก็คือทั้งโลกเนี่ยจัดงานนะครับเมืองนะครับใหญ่ๆหลายเมืองก็ให้ความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าปัญหาหลักๆคือปัญหารถติดปัญหาจราจรก่อให้เกิดมลพิษเสียเวลานะครับแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานนะครับก็เลยมีกิจกรรมตรงนี้ขึ้นเราเนี่ยกรุงเทพมหานครเราจัดตั้งแต่ปี2546 20กว่าปี

0: ล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จัดทุกปีนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าวันนี้นะครับให้ทิ้งรถนะครับส่วนตัวอยู่บ้านนะครับให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือเดินหรือใช้จักรยานนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่านะครับท่านอาจารย์ชาตินะครับ
2: ครับ
0: ในของการส่งเสริมนะครับในเรื่องของการใช้รถสาธารณะครับครับผม
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมโครงการ Bangkok Coffee 2026เนี่ยค่ะทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการขับเคลื่อนโครงการนี้ไปในทิศทางไหนบ้างคะ
0: คือเรื่องนี้นะครับเราทางท่านผู้ว่านะนโยบายเนี่ยเราทำในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะหรือว่าการที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับมาทุกปีนะครับปีนี้เราใช้ในเรื่องของตัว Less Trip Mode นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือในเรื่องของเราเนี่ยก็คือราชการเนี่ยเราทำทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนนะครับก็คือเราออกแบบการเดินทางกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยอยากที่จะจอดรถไว้ที่บ้านแล้วก็ใช้รถโดยสารสาธารณะหลักๆอ่ะของเสาหลักอ่ะของการใช้ระบบขนส่งมวลชนน่ะหลักๆก็คือในเรื่องความสะดวกความปลอดภัยและประหยัดประหยัดในที่นี้หมายความว่าประหยัดทั้งเงินแล้วก็ประหยัดทั้งเวลานะครับเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินทางนะครับด้วยโหมดใดโหมดหนึ่งนะครับจากบ้านนะครับสู่จุดที่หมายที่เราจะต้องการให้ไปให้ถึงเช่นเราจะต้องมีการขึ้นรถหลายต่อนะครับหรือว่าหลายโหมดต่อรถไฟฟ้าต่อรถเมย์ต่อรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะออกแบบนะครับเช่นเราทำ walkable นะครับให้เราทำทางเท้าให้เดินได้สะดวกเราทำไบเบอร์นะครับเราทำตัวไบแชร์ลิงหรือเราทำทางจักรยานนะครับให้สามารถที่จะปั่นได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยเราทำคอนเน็กต์นะครับคอนเน็กเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดเดอร์นะครับเราทำเอ็กซ์เซสซิบิลิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางลิฟต์คนพิการต่างๆทางลาดต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกทม.นะครับได้ดำเนินการมาตลอดครับผม
2: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับในการขับเคลื่อนโครงการนี้ครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยเห็นได้ชัดไหมครับว่าประชาชนเนี่ยหันมาใช้บริการของรถสาธารณะมากขึ้นครับ
0: คือตรงนี้นะครับก็มันก็มีนะครับการเข้ามาใช้รถโดยสารหรือว่ารถไฟฟ้าสาธารณะมากขึ้น
2: คร
0: ับในการต่างๆเราทำไบค์แชร์ลิงก็เพิ่มขึ้นเดิมเนี่ยนะครับเดือนประมาณ20,000เดี๋ยวนี้เดือนนึงประมาณ 8-9 หมื่นแล้วครับ
2: อัน
0: น
2: ี้
0: ด
2: ีเยอะนะ
0: เราทำสกายวอล์กนะครับให้เราทำโคเวอร์เวย์นะครับท่านจะเห็นบริเวณทางเชื่อมของตัว BDS นะครับมอทิสนะครับกับตัว MRT จตุจักรก็ทำให้คนเดินได้สะดวกขึ้นไม่เปลี่ยนฝนอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาใช้ได้มากขึ้นครับผมครับ
2: แล้วได้มีการติดตามในเรื่องของความปลอดภัยของการทางเท้าหรือว่าทางสาธารณะเนี่ยอยู่ตลอดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับตอนนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นจากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในคาเฟ่ฟองดูนะครับหรือร้องเรียนนะครับในทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือทางต่างๆนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะรับที่เห็นแล้วก็เข้ามาปรับแก้นะครับทั้งหมดอ่ะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปครับอันไหนที่เราทำได้เราทำนะครับอันไหนที่เราแก้ได้ก็เรารีบแก้ครับผมครับ
1: อันนี้ทางกทม.ได้มีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆบ้างไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือนะครับหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรฟม.นะครับในเรื่องต่อการเดินทางนะครับในเรื่องของกรมการขนส่งทางบกนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์วินอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะรวมถึงเรามีการประสานงานภายในเองด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตต่างสำนักการโยธาต่างๆนะครับในการที่จะปรับปรุงทางเท้าต่างๆครับผม
2: ทีนี้ถ้าพูดถึงกิจกรรม Bangkok Car Freeปีนี้นะครับปี2026เนี่ยวันนี้นะวันที่22กันยายนเนี่ยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
0: คือจริงๆแล้วคือเราก็พยายามที่จะทางผู้บริหารครับวันที่22ก็คือวันนี้นะฮะเป็นวันถือว่าวันสำคัญนะฮะทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทางภาคีนะครับคือขาที่มหานครเรียกว่าเฟนออฟแบงคอกอ่ะก็มีการที่จะวันนี้เราเดินทางนะครับโดยใช้เราทิ้งรถส่วนตัวแล้วก็ใช้รถโดยสารสาธารณะเช่นท่านผู้ว่านะครับก็ เดินทางด้วยจักรยานนะครับแล้วก็วิ่งมาทำงานนะครับท่านรองผู้ว่าวิษณุนะครับก็ใช้ระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงภาคีของเราไม่ว่าจะเป็นทางองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็สถานทูตนะครับเช่นคุณมิเชล่านะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานของ UN นะครับประจำประเทศไทยท่านก็ได้เดินทางนะครับจากบ้านนะครับก็คือจากทางแถวประสานมิตรนะครับขึ้น MRT แล้วก็มาติดต่อเรือที่คลองผดุงนะครับจากบริเวณหัวลำโพงก็มาตรงท่าประชาธิปไตยนะครับบริเวณราชดำเนินแล้วก็มาถึง UN นะครับรวมถึงท่านทูตทางท่านทูตลักเซมเบิร์กนะครับท่านทูตเนเธอร์แลนด์นะครับสวีเดนแล้วก็สวิตฟินแลนด์นะครับทั้งหมดเนี่ยท่านก็ให้ความร่วมมือรณรงค์วันนี้โดยการเดินทางจากบ้านด้วยระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็น MRT ฟ้าใต้ดิน BTS นะครับหรือท่านใช้ไบค์แชร์ลิงหรือไม่ก็ท่านก็เดินด้วยเท้าครับมาทำงานนะครับ
1: แล้วนอกจากกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางโครงการ Bangkok Cafe มีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะ
0: นะครับเรานอกจากกิจกรรมนะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันคาเฟ่เดย์แล้วเรายังมีกิจต่อเนื่องเองครับหลักๆอ่ะก็คือการที่จะให้ข้อมูลนะครับกับประชาชนในการเดินทางว่าเราเนี่ยมีการจัดฟาซิลิตี้หรืออำนวยความสะดวกต่างๆอย่างไรเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะวางแผนการเดินทางได้นะครับในเส้นทางแล้วก็เลือกในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายครับวันเรามีนะครับเรามีจัดในเรื่องของการทำชาเลนจ์นะครับไฮไลท์เนี่ยไฮไลท์หนึ่งเราจัดชาเลนจ์21วันนะครับทาง BKK Vital Move นะครับในการที่จะสะสมระยะการเดินหรือการปั่นนะครับหรือการใช้ระบบขนส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยสามารถที่จะร่วมลงทะเบียนร่วมสนุกทางเว็บไซต์ BKK Vital Move นะครับ2026นะครับได้นะครับอันอีกอันนึงก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการจัดเสวนาและนิทรรศการนะครับเลฟทิปโหมดนะครับที่หอครับโดยก็ในนิทรรศการครับก็จะมีภาคีเครือข่ายนะครับเข้ามานะครับร่วมนะครับแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มีการโชว์บูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยสมายนะครับนะฮะเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับจากมุมมองต่างๆอาจารย์ชาติชาตินะครับท่านก็ได้มาร่วมในการที่จะประทับประทับแล้วก็ท่านคุณมิเชล่านะครับซึ่งเป็นทูต UN ก็ได้เข้ามานะครับก็จะมานะครับวันพรุ่งนี้รวมถึงเราจัด Policy Forum นะครับมีการเสวนานะครับในเรื่องของ Active Mobility Forum ในเรื่องของการลบรอยต่อการเดินทางครับการเรื่องซิมเลตนะครับโดยท่านรองผู้ว่าท่านสานนท์หวังตั้งบุญนะครับร่วมเสวนากับกรมการขนส่งทางบกอันนี้ท่านจะได้รู้แล้วว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยท่านมีแผนในการที่จะปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ในเรื่องของการที่จะให้บริการประชาชนการปฏิรูปในเรื่องของฟีดเดอร์อย่างไรนะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายจักรยานอุบ้านะครับที่จะมาร่วมเสวนากับเราด้วยครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการประกวดคลิปสั้นๆนะครับเรื่องเลดชิปโหมดนะครับก็เปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะครับถ่ายทอดไอเดียในเรื่องของโหมดการเดินทางต่างๆว่าท่านน่ะได้ใช้อะไรบ้างอะไรที่ท่านคิดว่าดีสะดวกนะครับอะไรที่ท่านคิดว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับอันเนี้ยก็มีการประกวดคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีเพื่อชิงรางวัลครับรวมถึงในเรื่องของการตอบแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมการเดินทางต่างๆทั้งก่อนและหลังกิจกรรมนะครับเพื่อสะท้อนเป็นเสียงสะท้อนนะครับให้กับพวกเราครับได้เข้าไปดำเนินการต่อครับผม
2: เรียกได้ว่ามีหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวเนาะไม่ใช่แค่การรณรงค์ให้ไปใช้ขนส่งสาธารณะหรือว่าทางสาธารณะนะครับเอาละครับช่วงท้ายนี้ครับอยากจะให้ฝากถึงท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่หน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Bangkok Car Free Day ครับ
0: ครับก็นะครับทุกปีนะครับวันที่22กันยานะครับก็เป็น Car Free Day แต่จริงๆอ่ะเราอยากจะให้เป็น Car Free Every Day นะครับ ควรจะต้องมีทุกวันแต่ว่าเราเข้าใจนะครับว่าตรงนี้บางคนบางท่านนะครับก็ยังไม่สะดวกแต่ว่าเราคิดว่าก็มันไม่จำเป็นต้องรอให้สะดวก 100% นะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับสัปดาห์นึงเราหันมาใช้รถนะสักวันหรือ2วันเรามีการที่จะเปลี่ยนโหมดการเดินทางหรือใช้จักรยานใช้รถสาธารณะรวมถึงการใช้ขับคูนะครับร่วมกันนะครับหลักๆ ก็คือเพื่อลดมลพิษเพื่อแก้ปัญหาจราจรเพื่อลดพลังงานต่างๆนะครับแล้วก็ ฝากทางบ้านนะครับช่วยแชร์นะครับประสบการณ์ต่างๆนะครับผ่านทางแฮชแท็กนะครับกุญแจรถอยู่ในบ้านออกจากบ้านไม่ใช่รถครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้รถเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะร่วมกันนะครับในการที่จะพัฒนาครับเสียงของท่านนะครับเสียงสะท้อนของท่านความคิดของท่านก็สามารถที่เสนอมาได้นะครับเพราะว่าการเดินทางการพัฒนากรุงเทพมหานครอ่ะขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนที่ร่วมกันทำครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งครับนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านสิทธิพรสมคิดสรรนะครับผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเราในเพื่อนเดินทางในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพิธีกรแล้วก็ผู้รับฟังทางบ้านครับผมครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเนาะที่ในอนาคตไม่ใช่อนาคตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
2: เริ่มได้เลย
1: เริ่มได้เลยไม่ใช่อนาคต
2: ตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยก็ได้
1: ตอนนี้เลยก็ได้เนาะเรามาอัปเดตดินฟ้าอากาศกันบ้างดีกว่านะคะ
2: คือการใช้ทางสาธารณะหรือว่าขนส่งสาธารณะเนี่ยการออกไปนอกบ้านนี่ก็ต้องดูฝนฟ้าด้วยนะ
1: ม
2: ึงออกไปข้างนอกก็ต้องช่วงนี้นะต้องพกร่มกันด้วยเพราะว่ามีฝนเยอะนะครับ
1: ค่ะ
2: พูดก็พูดแล้วเรามาอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยดีกว่านะครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้มีมุก
1: ซึ่งสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง24-34 องศาเซลเซียสในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัด
2: ประตูระบายน้ำ
1: คลองหลวงแพ่งนะคะเขตหนองจอกอยู่ที่37มิลลิเมตรนะคะวันนี้ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักนั่นเองค่ะสาเหตุของฝนในช่วงนี้มาจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะตอนบนมีกำลังอ่อนลงนะคะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนั่นเองค่ะ
2: นอกจากนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีประกาศนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่29กันยายนนี้นะซึ่งก็คาดการก็คือตั้งแต่ช่วง 1-9 วันข้างหน้านี้เองนะครับปริมาณน้ำเหนือที่เขื่อนเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาจะเพิ่มสูงขึ้นนะอาจระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,000-1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำครับเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ 0.5-1.5 เมตรนะก็ขอให้ผู้ประกอบกิจกรรมในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมทั้งประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับหากพบปัญหาก็สามารถแจ้งได้ที่เบอร์นะครับสายด่วน1555หรือว่า LINE @traffifongdu หรือว่าทาง Facebook นะครับเพจศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ได้ครับ
1: และค่าฝุ่นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพบค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่น PM 2.5 ตรวจวัดได้ 6.4 ถึง 22.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมากคาดการแนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่22ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะการระบายอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีแต่มีโอกาสเกิดฝนตกส่งผลให้คุณภาพอากาศดีถึงดีมากนั่นเองนะคะ
2: คือการระบายอากาศจะไม่ดี
1: นะ
2: มีการระบายอากาศอ่อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีฝนก็มาชะล้างอากาศที่มีมลพิษออกไปก็ทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนั่นเอง
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่ามีประโยชน์นะฝนในช่วงนี้ถึงแม้จะตกมาทำให้เราเปียกรถติดแต่ก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของมลพิษ
1: เนาะ
2: นะครับต่อมาเรามาที่เรื่องของไฟแล้วก็น้ำเช่นเคยครับในช่วงท้ายรายการแบบนี้มาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบ กันเช่นเคยไปเริ่มกันที่เรื่องของไฟก่อนนะครับ
1: ซึ่งการไฟฟ้า

0: ครหลวงค่ะประกาศเรื่องมีความจำเป็นจะต้องงดจ่ายไฟนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะเรามาดูกันที่กรุงเทพมหานครกันนะคะจะเป็นบริเวณถนนพระราม9ซอยพระราม9 45ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:30 นค่ะถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว142ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นถนนสุขุมวิทซอยสุขุมวิท 70/2 เฉพาะผู้ใช้ไฟที่ได้รับใบประกาศดับไฟเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:00 นค่ะถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง112คอนโดสัมมกรและบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:00 นค่ะถนนพญาสุเรนบริเวณปั๊ม PT สาขาคลองสามวาและบริเวณข้างเคียงตั้งแต่เวลา 22:00 นวันที่23กันยายนจนถึง1นาฬิกาของวันที่24กันยายน2569ค่ะ
1: พื้นที่นนทบุรีกันบ้างนะก็จะเป็นที่บริเวณถนนบางแม่นางถึงคลองกำนันจิตซอยเจริญสุขตั้งแต่บริเวณหมู่บ้านไลโอเพรทีชรัตนาธิเบศเวสเกตนะครับหมู่บ้านแลนซีโอคริปเวสเกตถึงแก้วอินนะหมู่บ้านพฤกษา112ตั้งแต่ซอย14ถึงซอย18ถึงบริเวณบริษัทเพนต้าอิมแพคจำกัดร้านชิวชายน้ำเลียบคลองประปาตั้งแต่ซอยตาดอนทิศใต้ร้านอาหาร Friday Steak and Bakery ซอย789นะครับบางคูรัตซอยร่มใจ1ย้ายเสาไฟสายแรงสูงหลบงานก่อสร้างนะครับที่บางแม่นางนะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ครับ
0: แล้วก็พื้นที่สมุทรปราการนะคะบริเวณถนนเพชรหึงค่ะซอยเพชรหึง14นะคะบริเวณชุมชนหลังวัดป่าเกตหมู่ที่1หมู่ที่2ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ค่ะถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่31ซอยจุฑามาสคอนโดตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 14:00 น.ค่ะ
1: ต่อมามาที่น้ำกันบ้างนะครับการประปานครหลวงหรือว่ากปน.เนี่ยก็แจ้งพื้นที่น้ำประปาไม่ไหลหรือว่าไหลอ่อนในช่วงวันที่23กันยายนนี้ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะเนื่องจากการบำรุงรักษาท่อประปาตัดบรรจบท่อปรับปรุงแรงดันและหยุดปรับปรุงสถานีสูบจ่ายและโรงผลิตน้ำโดยมีรายละเอียดก็คือที่

0: เวลา22นาฬิกาของวันที่22กันยายนจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันที่24กันยายนนะครับพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลนะครับที่ถนนทหารฝั่งทิศใต้ตั้งแต่ท่าเรือเกียร์กายถึงแยกสะพานแดงถนนสามเสนทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกเกียร์กายถึงคลองสามเสนถนนพระราม5ฝั่งทิศตะวันตกตั้งแต่แยกสะพานแดงถึงคลองสามเสนถนนเขียวไข่กาถนนอำนวยสงครามถนนร่วมจิตทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกตัดถนนอำนวยสงครามถึงคลองสามเสนถนนพิชัยทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกพิชัยถึงคลองสามเสนถนนนครชัยศรีทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกราชวัตรถึงท่าเรือพายัพ
1: แล้วก็บริเวณราม160ถนนราชพัฒนานะคะตั้งแต่เวลา22นาฬิกาของวันที่23กันยายนจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันที่24กันยายนค่ะพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะจะเป็นบริเวณรามคำแหงขาดน้ำริมถนนตั้งแต่ราม160ถึงราม158และราม160ถนนราชพัฒนาหันหน้าเข้าซอยฝั่งซ้ายถึงหมู่บ้านกัสโตฝั่งขวาถึงซอยจรัญพัฒนาค่ะและบริเวณต่อหม้อ080ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนใต้นะคะตั้งแต่เวลา22นาฬิกาของวันที่23กันยายนจนถึงเวลา5นาฬิกาวันที่24กันยายนค่ะพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะเป็นน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะคะบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ทั้งสองฝั่งตั้งแต่โรงพยาบาลบางประกอบ3ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้าถนนเรียบคลองสัพพสามิตนะคะถนนประชาอุทิศทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกนาหลวงถึงแยกศาลาแดงถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษกตั้งแต่แยกคุณกลาจนถึงแยกตัดถนนสุขสวัสดิ์ค่ะถนนพุทธบูชาทั้งสองฝั่งตั้งแต่คลองบางช้างถึงแยกนาหลวงนั่นเอง
0: ก็สำรองน้ำกันไว้ใช้ด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะในพื้นที่ที่ได้มีการแจ้งเตือนไปรวมถึงไฟด้วยนะครับก็ได้มีการเตรียมตัวกันนะวันพรุ่งนี้ใครอยู่บ้านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้ว
1: สำหรับรายการเพื่อนเดินทางนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังทางวิทยุ FM 95.5 นะคะรวมถึงทาง Facebook Live Metrolife ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณทีมงาน New Media แล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ห้องส่งด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: เฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้ง
4: ประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนัก
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่

0: ยั่งยืน
1: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
2: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกโดยไทยจะร่วมสะท้อนมุมมองและชูจุดแข็งต่อภูมิภาคต่างๆด้วย
5: นายศิหศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงขณะนี้ผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร
6: ่นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตารอดได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวรูปน้ำสแกกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
7: ตาม
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับกลับมา 17:07 น.ครับเจอกันเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือวันนี้เราเจอกัน2รอบนะครับตั้งแต่บ่าย 3 โมงมาอัปเดตกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับแน่นอนว่ายังมีหลายๆเรื่องราวที่ยังคงต้องติดตามกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ครับรวมถึง FM 105 เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่ออนไลน์ของเราครับทางเพจ Facebook ด้วยและก็ที่ขาดไม่ได้เลย TikTok ของเราครับก็ออนเรียบร้อยเช่นเดียวกันหมายเลขโทรศัพท์ครับที่คุณผู้ฟังสามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ส่งข้อมูลมาได้พร้อมกันนะครับทางเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721วันนี้ครับในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันเช่นเดิมครับกับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีเทคนิคของเรานะครับแล้วก็ประสานงานคุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับคุณหนึ่งก็อยู่หลังไมค์เช่นเดียวกันในการที่จะให้ข้อมูลติดต่อเรื่องราวต่างๆนะครับในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มครับคู่ขนานกันไปแล้วก็มีหลายเรื่องราวเลยนะครับแต่แน่นอนในห่วงเวลานี้ครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเลยตามกันอยู่ต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสที่มีการติดตามข้อมูลกันแล้วก็มีการแถลงกันแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามกันแล้วด้วยทางด้านของคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติในการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทครับเป็นระยะเวลา2 เดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเรื่องของภาวะค่าครองชีพจากวิกฤตนะครับที่หลายคนบอกว่าทั้งเจอวิกฤตน้ำมันแล้วก็เจอปัญหาต่างๆด้วยล่าสุดวันนี้ครับ22 กันยายน 2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับวันนี้บอกที่ประชุมครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพิ่มเติมขยายต่อไปคุณผู้ฟังไปอีก2 เดือนนะนี่คือข่าวดีรับวันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าหลายคนที่โทรมาถามด้วยนะครับแล้วก็หลายคนที่ ติดตามกันอยู่ว่าเอ๊คุณบอลได้ยินข่าวอยู่ว่าเอ๊จะมีไทยช่วยไทยพลัสแล้วสุดท้ายเนี่ยมีต่อหรือเปล่าเอาถามแบบภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเอ๊ข่าวลือกันว่าเขาจะต่อไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็โทรมาถามว่าเอ๊ได้ยินข่าวว่าจะต่อไหมนะครับมีข่าวบอกว่าจะต่อ2 เดือนบ้างนะครับหรืออย่างไรบ้างล่าสุดชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ยืนยันแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติครับเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับไปอีก2 เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะครับจากวิกฤต3 ระลอกทั้ง1ครับคุณผู้ฟังวิกฤตด้านพลังงานที่ยืดเยื้อ2เลยอัตราเงินเฟ้อครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็3กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงนะครับโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200,000 ล้านแรกนะครับที่เหลือเนี่ยประมาณสัก 43,000 ล้านบาทจะเอาตรงนี้นะครับ 43,000 ล้านบาทเนี่ยมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก1 เดือนคือเดือนตุลาคมนะครับอีก700 บาทรวมเดิมเนี่ย300ก็จะได้เป็นทั้งหมด 1,000 บาทในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เรียกว่าต่อคนต่อเดือนส่วนโครงการครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40จะเติมเงินนะครับวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาเนี่ย2เดือนคุณผู้ฟังนะครับย้ำเลยแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมนะครับก็ใกล้ละวันนี้22 กันยายนก็เหลืออีกประมาณสัก8 วันนะครับก็จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับเติมเงินให้อีก 1,000 บาทคุณผู้ฟังนะครับก็ใช้ได้2เดือน ตุลาแล้วก็พฤศจิกาโดยประชาชนที่อยู่เป็นคนที่ใช้นะครับก็โครงการ60-40เดิมรวมถึงนะครับผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็สามารถที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่ทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ย้ำครับว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยอย่างที่มันนำเรียนคุณผู้ฟังว่าวงเงิน 43,000 ล้านบาทตรงนี้นะครับก็จะมีการแบ่งออกมาซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะมาทั้งกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็แก้ไขผลกระทบด้านวิกฤตพลังงานและที่ขาดไม่ได้เลยครับแน่นอนว่ากำลังซื้อของพี่น้องประชาชนช่วงนี้หลายๆคนก็บ่นกันว่ากำลังซื้ออาจจะถดถอยลงลดน้อยลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มวิกฤตพลังงานที่ยืดเยื้อนี่คือ3วิกฤต3ระลอกครับที่เราต้องเจอในปี2569ดังนั้นครับรัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เตรียมนะครับใครที่กำลังรออยู่รัฐบาลอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทนะครับไปอีก2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคม2569แล้วก็ใช้เวลา2เดือนนะครับคือตุลาคมกับพฤศจิกายนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับตอนนี้ที่กำลังติดตามอยู่นะครับบอลได้มีโอกาสเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกิดเหตุไฟไหม้คุณผู้ฟังครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยเป็นเหตุการณ์นะครับเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรนะครับในพื้นที่หมู่1ตำบลบ้านสำโรงนะครับที่ตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโดยเพลิงเนี่ยเกิดไหม้มากว่า3ชั่วโมงแล้วตอนนี้ครับขออนุญาตต่อสายไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีคุณสุดาด้วงนุ้ยครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วจะมาอัปเดตสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับสวัสดีครับคุณสุดาครับ
2: สวัสดีค่ะสุภานะคะพอสำเภา
1: เมื่อกี้น้องก็พิมพ์มาสุดาขอโทษพอสำเภานะครับโอเคขอบคุณครับคุณสุดาครับบรรยากาศหรือว่าสถานการณ์ที่ตอนนี้เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับที่จังหวัดเพชรบุรีกับกรณีเหตุเพลิงไหม้ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เมื่อเวลา 17:05 นเนี่ยนะคะเพลิงสงบลงแล้วนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเพลิงมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะคะแต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่เยอะแต่สุดท้ายแล้วมันเยอะเนื่องจากว่าภายในโกดังเนี่ยมีนอกจากข้าวเปลือกก็จะมีพวกน้ำมันปาล์มมีพวกแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งเขาเก็บไว้สำหรับที่ว่าจะเอาไปเป็นอะไรนะไปต่อไฟอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเสร็จทีนี้เนี่ยมันลุกไหม้เยอะมากนะคะโดยท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็นำเอารถดับเพลิงมานะคะภายใต้การควบคุมบัญชาการของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านพักพัฒน์สุขวัฒนายุทธเนี่ยท่านก็วันนี้ท่านผู้ว่าไม่อยู่นะคะไปราชการที่ส่วนกลางก็เลยสั่งการให้ท่านรองผู้ว่าเนี่ยลงไปในพื้นที่ทันทีปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะทำการดับเพลิงได้เพราะมันลุกไหม้อย่างหนักเพราะมันมีเชื้อเพลิงอยู่ข้างในแต่มันโชคดีตรงที่ว่าโกดังแห่งนี้มันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่นาที่เป็นโล่งแจ้งไม่มีชาวบ้านอยู่บริเวณนั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นช่วงที่มีเพลิงเยอะๆเนี่ยนะคะนั่นก็คือควันเยอะมากมันเกิดเรื่องของการทางเดินหายใจซึ่งทางสาธารณสุขเนี่ยไม่นิ่งนอนใจพอเกิดเหตุปุ๊บรีบเอาแมสไปแจกให้พี่น้องประชาชนในรัศมี5 กิโลเมตรทันทีนะคะแล้วก็โชคดีของเราก็คือในช่วงก่อนจะถึงเวลา5 โมงนิดๆเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ที่เกิดเพลิงจากที่ตอนแรกเราคิดว่าเราควบคุมเพลิงไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเผาไหม
1: ้
2: ตัวที่เป็นเชื้อเพลิงนะคะบังเอิญว่ามีฝนตกลงมาไฟมันก็เลยสงบลงแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะได้ทราบถึงความร่วมมือของภาคส่วนราชการพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยท้องถิ่นในละแวกตรงนั้นน่ะเยอะมากนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่ป้าจะส่งเป็นรายชื่อไปให้ดูเนาะ
1: ครับส่งมาได้เลยครับพี่
2: เอารถดับเพลิงเข้ามานะคะเอารถดับเพลิงเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยในการดับเพลิงหลังจากนั้นทางจังหวัดเนี่ยนะคะก็ได้ประสานงานไปที่ปภ.เขต14ที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะเขาก็เขาเรียกว่ามันเป็นหุ่นยนต์เนาะตัวรถดับเพลิง อะไรนะพี่ผาเรียกชื่อไม่ถูกซะแล้วเขาสามารถที่จะเป็นหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยดับเพลิงได้ส่งมา50คันด้วยกันเพื่อที่จะมาช่วยแบบมาอย่างรวดเร็วมากนะคะอันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในการทำงานของจังหวัดเพชรบุรีว่าเมื่อท่านเกิดเหตุเนี่ยทางส่วนราชการเนี่ยพร้อมที่จะทำงานให้ท่านได้ทันทีและสิ่งที่มันมีโชคช่วยก็คือมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะซึ่งทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยลงไปอยู่ในพื้นที่นะคะกับทีมข่าวแล้วก็ทีมข่าวสื่อมวลชนในภาคเอกชนของเราก็ร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ควรจะทำตัวอย่างไรอย่างแรกเลยที่เราบอกนั่นก็คือท่านถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินทางเข้ามาที่เกิดเหตุเนื่องจากมันจะไปขีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อันดับที่สองในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีการประสานงานให้รถดับเพลิงในพื้นที่เนี่ยเข้ามาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกทางให้กับรถดับเพลิงที่เปิดไฟหวีหวออยู่แล้วเนี่ยให้เขาสามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างรวดเร็วอันดับที่สามก็คืออย่ามีไทยมุงเนาะ
1: ไลฟ์สดคนที่ไลฟ์สดอยู่
2: แล้วก็คนที่ไลฟ์สดบางทีเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องเนื่องจากว่าบางทีไลฟ์ไปแล้วไม่ได้พูดอะไรก็เกิดความตื่นตระหนกตกใจนะคะแต่ตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาในจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าสื่อมวลชนภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจริยธรร
1: ม
2: นะคะมีจริยธรรมในการเผยแพร่สื่อสารเรื่องราวต่างๆออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณทีมงานทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะพอดิฉันรายงานไปในกลุ่มของผู้บริหารเนี่ยท่านอธิบดีท่านสุทธิชัยเลิศเกษมท่านก็สั่งการในทันทีว่าให้ช่วยกันเร่งประชาสัมพันธ์และทีมบก.ทั้งจาก NBT ส่วนกลางสวท.นะคะ NBT Connect ประสานงานพี่พามาทันทีเลยนี่คือเราเห็นถึงความเป็นเอกภาพของภาคราชการไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือสื่อจากส่วนกลางของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะช่วยกันเรากรมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาดับเพลิงได้แต
1: ่
2: เราสามารถช่วยในภาวะวิกฤตแบบนี้สร้างความเข้าใจเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาควรจะมีส่วนร่วมกับเราอย่างไรที่สำคัญคือให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย
1: ครับพี่พาครับเรียนถามนิดนึงครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยเห็นบอกว่ามีทั้งเรื่องของแบตเตอรี่มีทั้งเรื่องของน้ำมันปาล์มซึ่งเหล่านี้ครับอย่างที่นำเรียนเนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เร้าให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงด้วยตรงนี้ครับตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีฝนตกมาเห็นบอกว่าก็มีความกังวลใจอยู่พอสมควรเลยในประเด็นนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่คืออย่างนี้พี่พานะเมื่อเช้าไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการทำประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มสตรีอำเภอเมือง
1: ครับ
2: ซึ่งอยู่ห่างกันสักประมาณสัก5กิโลเมตรโดยประมาณในที่อบรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีไฟไหม้นะเฮ้ยเราอยู่นิ่งไม่ได้เน
1: า
2: ะพอมีไฟไหม้เราไม่รู้แหละว่าเล็กหรือใหญ่แต่เราก็เข้าไปดูแต่ก็ดูจากไกลก็เห็นว่ามีควันขึ้นมาแล้วก็มีสมาชิกที่มาอบรมเนี่ยก็เป็นสมาชิกของพื้นที่บ้านสัมมาโรงที่เกิดเหตุเขาก็บอกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็เลยให้สมาชิกของเราเนี่ยช่วยประสานงานให้หน่อยให้ส่งภาพมาให้ดูตอนนั้นมันยังไม่เยอะมันแค่เป็นควันขมุงขึ้นมาเราก็ประชาสัมพันธ์ไปเลยทันทีทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีว่ามันเกิดเหตุตรงนี้ส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะพอหลังจากนั้นมันเกิดแบบไม่น่าเชื่อว่ามันควบคุมไม่ได
1: ้น้ำมันปาล์มแบตเตอรี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่บางทีเป็นพวกน้ำมันปาล์มน้ำมันแบบที่ชาวบ้านเขาจะต้องใช้
1: เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
2: ครับแต่มันกลับกลายมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแต่ความโชคดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันไม่ใช่อยู่ในละแวกของชุมชนมันอยู่กลางทุ่งนาค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่ปาบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เราเห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันแม้แต่ของปภ.เขต14อยู่ที่จังหวัดประจวบก็พร้อมที่จะส่งกำลังเรื่องของอุปกรณ์มาช่วยเราในทันทีค่ะ
1: สิ่งที่อยากจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนณห้วงเวลานี้ต้องบอกเป็นความโชคดีที่มีฝนตกลงมาด้วยทำให้สถานการณ์ที่รุนแรงก็คลี่คลายไปอยากจะสื่อสารอะไรกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ตอนนี้บ้างครับพี่ภา
2: ตอนนี้เนี่ยอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนนะคะว่าในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ย

0: มันมีข่าวเกิดไฟไหม
1: ้
0: ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้เกิดในจังหวัดเพชรบุรีนะคะทีนี้เนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าเฮ้ยมันเกิดไฟไหม้แบบเนี้ยเราน่าจะทำงานเชิงรุกท่านผู้ว่าเลยตั้งทีมขึ้นมา1ทีมแล้วก็ให้ลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
1: ดีจังเลยคร
0: ับแล้วก็ตั้งทีมขึ้นมาโดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมด้วยในการช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็มีส่วนของปกครองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนำโดยนำโดยท่านปลัดจังหวัดเพชรบุรีท่านพลกฤตพวงวลัยศิลป์เป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็นายอำเภอทั้ง8อำเภอนะคะพอเปิดให้ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนเราก็ส่งทีมอำเภอทีมเทศบาลทีมการไฟฟ้าลงไปตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนที่
1: บ
0: ้านแล้วบอกเขาว่าที่บ้านของเขาเนี่ยอย่างปลั๊กเนี่ยมันหมดอายุแล้วนะปลั๊กเนี่ยมันเป็นปลั๊ก2ตามันควรจะเป็นปลั๊ก3ตาซึ่งมันมีสายกราว
1: ครับ
0: ตรงจุดไหนที่มันมีความเสี่ยงเราบอกเขาไปว่าท่านควรที่จะปรับปรุงจุดนี้จุด 1.2 จุด 3หรือถ้าสมมุติว่ามันไม่มากแล้วก็ทางไฟฟ้าก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะทำให้เลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมุติว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณอันเนี้ยให้เจ้าของบ้านพิจารณาเอาเองแล้วก็ติดต่อกับช่างที่มีใบอนุญาตให้เข้ามาซ่อมแซมแต่เราเนี่ยลงไปตรวจสอบให้ฟรีเนี่ยเป็นเรื่องที่แล้วก็ยังมีคนลงทะเบียนมาค่อนข้างน้อยในส่วนของอำเภอเมือง
1: ครับ
0: อำเภอเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะได้มา3เกือบ30หลัง
1: ครับ
0: ส่วนอำเภอรอบนอกเนี่ยยังน้อยๆ อยู่ก็เลยขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์
1: ได้เลยครับจะไปลงทะเบียนได้ยังไงบ้างครับ
0: ท่านสามารถติดต่อที่ที่ทำการปกครองจังหวัดหรือที่อำเภอนะคะท่านเข้าไปที่ว่าการอำเภอเลยหรือเดี๋ยวพี่พาจะปักหมุดสำหรับสแกน QR code ไว้ให้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1: ครับ
0: นะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะให้เราตรวจสอบเนี่ยก็จะได้ลงทะเบียนตรงนั้นลงออนไลน์ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเชื่อมโยงมาอีกเรื่องนึงเรื่องที่เรามีการขับเคลื่อนเรื่องของการนำเอา AI มาใช้นะ
1: ค
0: ะซึ่งใช่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านแบบพี่ผ่านชอบมากนะ
1: ค
0: ือท่านอ่ะพอบอกว่าเราจะมีการปรับโครงสร้างระบบราชการเพราะเราสามารถนำ AI มาใช้ได้เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ท่านมอบหมายให้กับสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยทำโครงการขึ้นมาเลยนั่นก็คือโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ AI
1: บ
0: ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่สนใจอันนี้เป็นน้องๆผู้ปฏิบัติและมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ต้องการจะเข้าไปอบรมให้เรารู้ว่าถ้าเราจะให้น้องทำเราจะสั่งการอย่างไรเพราะเด็กๆ เขาเก่งเนาะเขาเรียนรู้ได้
1: เร็ว
0: แต่ผู้บริหารอาจจะว่าอายุเยอะแล้วเนาะอาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปแต่อย่างน้อ
1: ย
0: เรารู้ว่าเราจะบอกน้องอย่างไรจะสั่งการอย่างไรในการที่จะนำเอา AI มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อที่จะได้ให้การบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะนำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะคะว่าภาคส่วนราชการเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มันอยู่ในขอบข่ายที่เราจะทำได้และจะทำให้ได้รวดเร็วมากที่สุดอันนี้การันตีจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีในส่วนของการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรีนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ค่ะ
1: นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นการทำงานเชิงรุกจริงๆทั้งตรวจเรื่องของระบบไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้มีคนถามมาครับคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้าอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วอยากจะให้เข้าไปตรวจด้วยไปลงทะเบียนได้ที่ไหนครับอย่างไรเชิญได้เลยนะครับ
0: ลงทะเบียนได้เลยค่ะลงทะเบียนไปที่อำเภอเมืองก็ได้นะคะท่านอยู่อำเภอไหนท่านไปอำเภอนั้น
1: ครับ
0: นะคะท่านไปแจ้งได้เลยหรือท่านไปขอข้อมูลจากเทศบาลอบต.ต่างๆได้เลยเช่นกันนะคะแต่ให้ไปติดตามเดี๋ยวนะพอพี่พาสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวให้เข้าไปดูที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะนำเอาไปแปะไว้ให
1: ้
0: มันจะมี QR code แล้วท่านก็ไปส่อง QR code แล้วท่านสามารถลงทะเบียนกับโทรศัพท์มือถือได้เลย
1: กรอกข้อมูลได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่โอ้เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนอกเหนือจากเป็นการทำงานเชิงรุกแล้วยังมีเรื่องของการอบรมความรู้เรื่อง AI โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีด้วยช่วงท้ายครับให้พี่พาฝากดีกว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการผ่านทางสวท.อยู่การดูแลเรื่องของตัวเองด้วยเรื่องของบ้านเรือนต่างๆเกิดฟืนไฟไหม้บ่อยในช่วงเวลานี้ด้วยการเตรียมเนื้อเตรียมตัวของพี่น้องประชาชนยังไงบ้างดีครับ
0: ค่ะอันนี้อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนนะคะว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเราเรียกว่าอุบัติเหตุคำว่าอุบัติเหตุคือเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเป็นภัยที่เกิดขึ้นนะคะภัยเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราก็ได้หรือมันอาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของวัตถุของวัสดุในที่มันเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเราเพราะฉะนั้นเราอย่านิ่งนอนใจนะคะโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยฝนเรามีค่อนข้างน้อยเราจะแล้งซะมากกว่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังเป็นโอกาสดีที่เรามีฝนลงมาบ้างซึ่งความเสี่ยงเรื่องของไฟเนี่ยมันก็น้อยลงนิดนึงนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้ชีวิตแบบมีสตินั่นก็คือว่าก่อนออกจากบ้านท่านจะต้องถอดปลั๊กปิดไฟอะไรให้เรียบร้อย
1: Gas,
0: โดยเฉพาะ
1: Gas.
0: ไฟที่หน้าพระใช่ไหมเรื่องราวแบบนี้เราอย่าหวังว่าคนอื่นจะมาช่วยเราเราต้องเริ่มต้นจากตัวเองสร้างนิสัยในการประหยัดไฟฟ้าคือเมื่อไหร่ที่ใช้งานเสร็จแล้วต้องปิดสวิตช์ต้องถอดปลั๊กให้เป็นนิสัยแล้วก็มันตรวจสอบจุดต่างๆภายในบ้านตรงนี้เราจะรู้ดีเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านว
1: ่
0: าจุดไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงอย่าคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะคะไอ้คำว่าไม่เป็นไรหรอกค่อยทำค่อยไปไอ้ค่อยนี่แหละเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุให้เกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราจะมานั่งเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นด้วยความห่วงใยนะคะฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าเราใช้ชีวิตอย่าประมาทโดยเฉพาะกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆและตอนนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะแจ้งเตือนในทุกภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะภัยพิบัติที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติถ้าเมื่อไหร่ที่แจ้งเตือนขอให้ท่านเชื่อเราเมื่อไหร่ท่านเชื่อเราสามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้อย่างทันเหตุการณ์ถ้าม
1: ัน
0: เกิดเหตุขึ้นมาแต่ถ้าไม่เกิดเหตุเนี่ยถือว่าเราโชคดีอันนี้ด้วยความห่วงใยค่ะ
1: ขอบพระคุณครับคุณสุภาด้วงนุ้ยนะครับซึ่งท่านเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ให้เกียรติมารายงานสถานการณ์สดด้วยตนเองเลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณพี่พานะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ฟังจากการที่ได้รายงานสถานการณ์สดๆเลยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ย้อนสักประมาณช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับก็เกิดเพลิงไหม้เป็นโกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรนะครับในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสำโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับโดยก่อนหน้านี้ครับต้องเล่าคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนว่าไฟเนี่ยลุกไหม้มานานกว่า3ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้โดยภายในครับอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่ามีทั้งวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยทำให้ไฟเนี่ยโหมอย่างหนักแต่โชคดีครับต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาอย่างที่คุณสุภาได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วด้วยนะครับโดยนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะฮะซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ได้รับมอบหมายจากร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยตนเองและที่สำคัญครับด้านสาธารณสุขครับก็ได้ส่งความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรครับก็ได้มีการนำเอาหน้ากากอนามัยเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ต้องใส่แมสป้องกันเรื่องของอัคคีภัยเรื่องของไฟไหม้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายมาในระดับที่เรียกว่าโอเคแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาด้วยนะครับก็ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องชาวเพชรบุรีด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันสักครู่นึงก่อนไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน

กลับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับติดตามกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน่าจะได้เห็นอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับใครที่กำลังติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับดูได้เลยนี่นะครับก็เห็นแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยติดตามกันอยู่แล้วก็อัปเดตข้อมูลกันนะครับเราเหลือเวลาในเพจของเราคุณผู้ฟังเข้ามาดูด้วยนะครับอีก19วันผนึกกำลังความร่วมมือพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับเหลือเวลาอีก19วันครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันสู่การประชุมสำคัญระดับโลกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ครับแน่นอนเราจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายรอบด้านการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากสื่อสารฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นับถอยหลังกันครับนับไปวันนี้นะครับเหลือเวลาอีก19วันนะครับก็นับติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีรายงานอัปเดตล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้นะครับที่เราได้มีการโฟนอินไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับตอนนี้ต้องนำเรียนว่าเพลิงสงบควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่โกดังด้วยนะครับก็รายงานเพิ่มเติมว่าไม่มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีทั้งผู้เสียชีวิตนะครับก็เรียกว่าหลายคนก็เป็นห่วงกันแล้วก็ซอกความมากมายเหลือเกินจากคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในห่วงเวลาประมาณสัก 13-14 นาฬิกาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าจากการรายงานของคุณสุภานะครับซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีก็บอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายที่เกิดเพลิงลุกไหม้เนี่ยกว่า3ชั่วโมงครับยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังเนี่ยมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่เช่นน้ำมันปาล์มหรือว่าพวกแบตเตอรี่ทำให้ไฟโหมอย่างรุนแรงแต่ตอนนี้นะครับนำเรียนช่วงเวลา 17:20 นาทีที่ผ่านมาตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับแล้วก็จะมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับก็มีทีมข่าวของสวท.ก็เกาะติดนะครับเรียกว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเปิดไว้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อุ่นใจนะครับในทุกๆเหตุการณ์เราก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในทุกๆภาวะแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์ด้วยนะครับมาดูข้อความกันคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนกันหน่อยนึงครับเพราะว่ามีจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยแล้วก็จากทางสทนช.อย่างที่บอกครับเมื่อกี้นี้ที่จังหวัดเพชรบุรีก็บอกว่าฝนตกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหลายพื้นที่เลยมีการประกาศแจ้งเตือนมาจากทางสทนช.และกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนครับระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งล่าสุดครับในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความไว้ด้วยทีมข่าวของเราก็เดินหน้าที่จะอัปเดตกันแบบทุกชั่วโมงเลยเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ตามเรื่องราวของข่าวสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ครับติดตามเรื่องราวของสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนทั้งนี้ครับสธนช.นะครับได้มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เรื่องของน้ำนะฮะตามจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการรายงานแล้วก็จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมีการคาดการณ์คุณผู้ฟังเรื่องราวของพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการแจ้งด้วยนะครับในห่วงเวลาของ22ถึง26กันยายนนี้ครับมาดูรายละเอียดของแต่ละพื้นที่กันหน่อยนะครับจะได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนภาคเหนือครับมีทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีศรีสะเกษภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับในส่วนของภาคตะวันตกครับก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่อำเภอสังขละบุรีศรีสวัสดิ์อำเภอพนมทวนแล้วก็ทองผาภูมิที่กาญจนบุรีราชบุรีด้วยนะครับภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดนครนายกครับมีปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงเวลาของ22ถึง27กันยายนนะครับมีจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่คลองหอยโข่งแล้วก็ที่อำเภอสะเดาส่วนจังหวัดนราธิวาสก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับที่ระแงะสุขิรินแล้วก็มีที่สุไหงโกลกนะครับก็นี่เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญครับเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของการเดินเรือต่างๆของพี่น้องที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆพื้นที่เลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณน็อตใช่ไหมฮะวันนี้ส่งข้อความมาด้วยสวัสดีครับในช่วงยามเย็นแบบนี้นะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ได้มีการติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของเหตุการณ์เห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนล่าสุดครับก็ได้มีการตามข่าวกรณีความคืบหน้าคุณผู้ฟังของเรือประมงสกาญจนาวารี888นะครับที่ได้อับปางบริเวณกลางทะเลครับล่าสุดจากลูกเรือทั้งหมด22คนคุณผู้ฟังสามารถช่วยเหลือลูกเรือนะครับที่เรืออับปางได้เนี่ย15คนเบื้องต้นครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย3รายแล้วก็มีผู้สูญหายอีก4รายโดยทางด้านของกองทัพเรือและเรือประมงในพื้นที่ล่าสุดครับก็ยังคงระดมกันค้นหาอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารแล้วก็นายกสมาคมประมงช่องแสมสารครับเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดครับกรณีเรือสกาญจนาวารี888ได้อับปางกลางทะเลนะครับแล้วก็มีทั้งผู้ที่สูญหายแล้วก็มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตครับโดยล่าสุดครับนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีที่ตำบลแสมสารก็เปิดเผยด้วยนะครับว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยบอกเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือลูกเรือเนี่ยขึ้นมาได้ทั้งฟัง15คนขณะที่ก็พบผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยนะครับ3รายไทยเนี่ย2คนแล้วก็ชาวเมียนมาเนี่ย20คนขณะนี้ครับเรือประมงกำลังนำผู้ที่รอดชีวิตทั้งหมด15คนเนี่ยกลับเข้าฝั่งนะครับบริเวณช่องแสมสารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยคาดว่าจะเดินทางถึงช่องแสมสารได้นะครับในช่วงของบ่ายวันนี้ส่วนผู้ที่เสียชีวิตครับขณะนี้ก็นำร่างออกมาได้แล้ว1รายนั่นก็คือทราบชื่อครับนายวิชาญมะเอียงอายุ46ปีขณะที่ผู้เสียชีวิตอีก2รายครับยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนั้นนะครับมีคลื่นลมแรงนะครับทางด้านของทัพเรือภาคที่1ครับได้ส่งเรือต่อ112พร้อมเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มนุษย์กบนะครับเข้าสนับสนุนภารกิจในการที่จะค้นหาผู้ที่สูญหายนะครับอยู่อีก4รายด้วยกันนะฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับทางด้านของผู้ที่กำลังติดตามในจุดต่างๆที่เกิดเหตุอยู่นะครับกรณีเรือสกาญจนาวารี888ได้อับปางลงบริเวณกลางทะเล
นะครับตอนนี้ก็ยังมีการติดตามนะครับทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งระดมกันค้นหาผู้เสียชีวิตด้วยที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็มีผู้สูญหายด้วยคุณผู้ฟัง4รายอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีเหตุเรืออับปางนะฮะของเรือประมงสกาญจนาวารี888ตอนนี้ก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามจากเพจของ NBT Connect ด้วยแล้วก็มีเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนะครับที่จะได้มารายงานข่าวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความยังคงสรุปมาอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดทางด้านของการสรุปเหรียญรางวัลกันหน่อยนึงเอเชียนเกมนะครับเราติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันล่าสุดครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ครับ22กันยายน2569เวลา 17:30 นาทีครับก็แน่นอนเจ้าเหรียญทองตอนนี้ยังคงเป็นจีนนะครับจีนมาอันดับ1ตอนนี้นะครับ31เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงญี่ปุ่นครับ9เหรียญทอง15เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงคาซัคสถานครับได้ไป6เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ก็5เหรียญทอง4เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงไทยแลนด์ของเราครับนี่ตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับเอเชียนเกมเราอยู่อันดับ5ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ไป4เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในอันดับที่5คุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายท่านเลยก็ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่นะครับตลอดทั้งวันลุ้นแล้วก็เชียร์กันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ทาง NBT ก็ถ่ายทอดอยู่ด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวในห้วงเวลาที่กำลังใจนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะส่งให้กับทุกๆกีฬาของเราที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยและแน่นอนพูดถึงกำลังใจครับเน่ๆนะครับต้องบอกว่าเป็น

0: สำคัญจริงๆครับรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็คณะรัฐมนตรีแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับก็เชิญชวนคนไทยส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะครับนี่ก็ตื่นเต้นนะอยากจะให้น้องเนเน่ได้เหลือเกินครับต้องบอกว่าลุ้นจังเลยคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจคุณผู้ฟังให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพลวรัติการอําลอยนะครับที่จะมีการแข่งขันครับวันในรอบชิงชนะเลิศนะครับอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์2026ซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันในวันนี้แหละ22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาแต่ก็จะตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกๆคนทุกท่านนะครับกำลังแบบเชียร์ลุ้นนะครับแล้วก็อยากให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จรัฐบาลครับชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยด้วยนะครับในการส่งกำลังใจแล้วก็แรงใจแรงกายแรงใจเชียร์ให้คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent นะครับหรือว่า AGT 2026ได้สำเร็จนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญครับจะสังเกตเห็นเลยว่าน้องเนเน่ไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถในส่วนของดนตรีเท่านั้นนะครับแต่ยังโชว์ความเป็นไทยโชว์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยด้วยว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องน้องเนเน่เป็นต้นแบบนะครับของเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นมีความกล้าแสดงออกแล้วก็นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงพลังเสียงนะครับแล้วก็ฝีมือเรื่องของการเล่นดนตรีอย่างเช่นกีตาร์นำไปแสดงในเวทีระดับโลกนะครับก็ขอส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่ด้วยหลายๆคนก็ติดตามกันนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ทยอยส่งเข้ามาผ่านทางทุกช่องทางของเราในเพจด้วยแล้วก็ในโซเชียลมีเดียใน TikTok ก็ยังคงเดินหน้าส่งข้อมูลมานะครับมาติดตามกันที่1เรื่องสำคัญครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ท่านเดินทางไปเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนะครับจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตครับเป็นหัวข้อสำคัญนะฮะจากการเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงประเด็นสำคัญเอาไว้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวท่านบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงบอกการเป็นหุ้นส่วนนำมาซึ่งจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันทราบนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ายินดีมากๆที่ได้พบกับทีมไทยแลนด์ก็ได้ทราบข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนำไปประกอบเป็นแนวทางการทำงานแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหารวมถึงการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศคู่ค้าโดยจะนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายนะครับมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยนะครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการกล่าวถึงหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานบอกไทยมีความพยายามในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนเรื่องพลังงานสะอาดนะฮะท่านนายกเน้นเลยเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานชีวภาพเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการบริหารการจัดการความผันผวนของราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ำมันรัฐบาลครับมีแนวทางเปิดโอกาสให้ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนครับมีส่วนร่วมในการผลิตไฟ ฟ้ายกตัวอย่างท่านนายกยกตัวอย่างให้ชัดเจนเลยคือการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อรองรับการใช้ของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนมีการดูแลนะครับเรื่องของต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีการลงทุนสีเขียวแล้วก็การปรับโครงสร้างภาคการผลิตด้วยนะครับโดยไทยก็มีการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของแหล่งเงินทุนครับเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาคเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้กติกาใหม่ของโลกนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือร่วมกันของภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นครับท่านนายกก็บอกด้วยว่ายังคงมีศักยภาพแล้วก็มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคไทยควรจะใช้โอกาสความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับในการลงทุนที่สามารถจะเชื่อมโยงนะครับกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นได้ในประเทศไทยแล้วก็ขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังคงเดินหน้านะครับในการติดตามหลายๆเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูข้อความกันหลายๆท่านเลยที่ตอนนี้นะครับที่ส่งข้อความมาด้วยแล้วก็บอกว่าหลายพื้นที่นะครับแจ้งข่าวมาว่าฝนตกด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าฝนก็ยังคงตกอยู่ในหลายพื้นที่คุณเสวียนเล็กสถานบอกว่าที่เสาไห้สระบุรีวันนี้ฝนไม่ตกคุณบอลสัญญาณเสียงชัดเจนแล้วก็ติดตามทุกวันนะครับนี่นะมาในเพจของเรานะครับมีคุณทองพูลดีนอกนะครับอยู่ที่ AM 891กิโลเฮิรตซ์พี่พุทเตยครับจังหวัดเพชรบูรณ์สัญญาณชัดเจนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยคุณบางออนนี่นะครับคุณสุพิษนะครับมีคำกลอนต่างๆเพิ่มขึ้นลาดพร้าวเริ่มมีเมฆมาแล้วนะครับตอนช่วงเย็นๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเลิกเรียนเลิกงานนะครับก็เจอกับเรื่องของฟ้าฝนเจอกับเรื่องของการเดินทางที่บางคนบอกอาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับมาดูกันที่เรื่องราวอีกเรื่องนึงครับทางด้านของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่เรารู้จักกันก็คือกยศ.นะครับมีเรื่องของความล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาเนี่ยถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบด้วยท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาแล้วก็ได้นำเรื่องนี้เนี่ยไปหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะครับก็จะได้มีการนัดพูดคุยนะครับกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในส่วนของปัญหาเรื่องงบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นนะทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นครับเกือบ2เท่านะครับจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทครับซึ่งก็ถูกนำเข้ากองทุนได้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปนี่นะครับก็เป็นข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังไปกดติดตามไว้ด้วยในเพจนี้นะครับท่านภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570นะฮะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกยศ.เป็น 9,000 ล้านเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ที่ผิดนัดชำระอีกกว่าโอ้โห 2,600,000 รายด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เป็นปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ครับการที่ผู้กู้ยืมในระบบนะ 3,600,000 คนแต่มีเพียง1ล้านคนคุณผู้ฟังที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะครับแล้วก็ชำระหนี้เนี่ยตามกำหนดเวลาส่วนผู้ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยโอ้โหเยอะนะ2,600,000คนหรือคิดเป็นร้อยละ60ก็คือผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ก็ต้องแยกพิจารณากับกลุ่มที่ยังว่างงานอยู่ทางกองทุนก็ต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ก่อนส่วนกลุ่มที่มีรายได้แล้วเนี่ยแต่เลือกไม่ชำระหนี้ทางกยศ.ก็จะเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ต่อไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อครับพักกันสักครู่นึงไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ถ้าผ้าผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังผ้าผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใยพาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากกวนพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟต์งานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงม่อห้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานม่อห้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
3: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
2: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
4: สวัสดีค่ะทันกมลธรธรรมพงศ์มาจากจังหวัดแพร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได้
5: โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถี

0: นี้ทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเนี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
1: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีการผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
2: กลับมาครับช่วงเวลา18นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณป้าจิบด้วยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาทักทายกันที่สงขลาบอกคลึ้มๆนะครับหลายพื้นที่เลยระหว่างที่ไปฟังข่าวแล้วก็ไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกาเนี่ยก็คุยออนไลน์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังก็ยังคงส่งข้อความนะฮะทักทายสื่อสารกันแบบเรียกว่าทั้งส่งไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังก็เล่ามาด้วยว่าพื้นที่ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะมาอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละจังหวัดครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ดูข้อความของคุณผู้ฟังเนาะในพื้นที่ที่บ้านโพฉะเชิงเซานะครับก็มีฝนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยโคราชคุณหมูรุ่งนะครับส่งมาใน TikTok ด้วยบอกว่าโคราชตอนนี้คุณบอลฝนยังไม่ตกนะครับที่สุราษฎร์ธานีพี่สันบอกตกบางที่นะครับดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ไหนที่อยากจะสื่อสารถึงกันแล้วก็เรื่องราวของการติดตามข้อมูลก็บอกกันได้ในเพจของเราด้วยในขณะเดียวกันครับในช่วงเวลาสำคัญนะครับต้องเน้นย้ำกันเรื่องของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับประเทศไทยพร้อมต้อนรับนะครับ191ประเทศชูแนวคิดครับขอบฟ้าใหม่ของไทยนะครับระหว่างที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับนำคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับโดยทางกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมจัดการประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดของโลกได้รับการขนานนามคุณผู้ฟังว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนี่นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับแน่นอนจัดยิ่งใหญ่ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยภายในงานนี้ครับก็จะมีทั้งผู้กำหนดนโยบายนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มีสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะครับมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองทิศทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจโลกในอนาคตหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยต้องนำเรียนว่าเคยสร้างประวัติศาสตร์และก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามมาแล้วในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งแรกครับบรรย้อนกลับไปปี2534นะครับตอนนั้นเราก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับ2569ต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับการประชุมครั้งนี้ทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับบอกว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการยกระดับภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนการต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ได้ชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนและก็มีภูมิคุ้มกันยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับการขับเคลื่อนนโยบายบนเวทีโลกครั้งนี้ครับต้องบอกว่ารัฐบาลได้เชื่อมโยงทั้งวิสัยทัศน์และก็นโยบายการคลังที่สอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติ4เสาหลักนะครับที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญและก็ที่สำคัญครับคือทุกประเทศกำลังขบคิดเพื่อหาทางออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสาหลักแรกครับก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล

0: และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2ครับแน่นอนเรื่องนี้สำคัญเช่นเดียวกันการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับนำเสนอศักยภาพของไทยนะครับการเป็นเวทีระดับการค้าการเงินการลงทุนของเอเชียแล้วก็ส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและมีความร่วมมือรูปแบบใหม่เรื่องของการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่และก็เรื่องสุดท้ายครับสำคัญเช่นเดียวกันก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่ครับไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยนะฮะกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่ามีการขนานนามด้วยครับว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับก็ส่งให้กับทุกท่านได้ติดตามกันผ่านทางสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเตรียมไปพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาก็จะมีอีกหลายเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: จับประเด็น VIP
0: ติดตามกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันติดตามกันได้ครับหลายเรื่องราวเลยทีเดียวแล้วก็ทุกเรื่องต้องเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าแน่นอนโครงสร้างพื้นฐานของเราสิ่งสำคัญที่สุดครับแน่นอนเรื่องของการศึกษาการที่คนไทยของเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักและนี้ครับได้รับเกียรตินะฮะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณชัยนิตครับท่านจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังก่อนที่กำลังจะได้คุยกันเนี่ยแน่นอนเรื่องของวิสาหกิจชุมชนหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้เหมือนกันบางคนบอกว่าเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากจะดีขึ้นนะครับแน่นอนว่าก็จะมีคำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมาเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชุมชนจะเข้มแข็งรากฐานของการที่จะสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเนี่ย

0: มันต้องเริ่มต้นจากชุมชนมีวิสาหกิจชุมชนมาขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันผ่านทางจับประเด็นเป็นข่าวรวมถึงรากฐานในการสร้างความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจด้านรวมของประเทศด้วยนะครับและก็ใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ท่านอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณชัยนิตครับประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์พัฒนศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับตอนนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผม
0: ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะได้มีการพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันคือการขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนคำนี้ครับคำแรกเลยที่ต้องขอความรู้จากอาจารย์ก่อนวิสาหกิจชุมชนพูดกันเยอะเหลือเกินวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนมันคืออะไรอาจารย์ครับแล้วมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยของเราครับ
1: ก่อนอื่นครับก่อนอื่นต้องอธิบายว่าวิสาหกิจชุมชนก่อนนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราถือว่าเป็นอะไรนะครับก็เรียกได้ยินกันมานานมากนะครับ
0: ซึ่
1: งยุคที่สุดนะครับก็คือประมาณสักในยุคของปีประมาณสัก4สักน่าจะเป็นสัก448 49ช่วงนั้นครับ
0: อ
1: ืมมากนะครับจริงๆเค้าเรียกกันว่า SME ครับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือการที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้รวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากของประเทศว่าได้นะว่าการที่ชาวบ้านเนี่ยได้รวมกันทําผลิตภัณฑ์ตนเองก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็เรียกอะไรครับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการช่วยเหลือกลุ่มในของประชาชนด้วยกันนะครับเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างนำไปสู่อะไรนะครับเรียกนวัตกรรมได้มานี้ในวิสาหกิจชุมชนนะครับ
0: ครับมีความสำคัญอย่างไรครับ
1: แน่นอนครับความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราถือว่ามันเป็นอะไรครับเป็นรากฐานสำคัญนะครับทางเศรษฐกิจนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยผมมองว่าแน่นอนว่าเป็นการพัฒนาฐานรากคือเริ่มต้นจากการพัฒนาขนาดเล็กใช้ทรัพยากรภูมิปัญญาของชาวบ้านเองที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นภาคของประเทศไทยนะครับมันมีหมดเลยนะครับเพราะนั้นท่านถามว่าสำคัญอะไรใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอเคในวิสาหกิจชุมชนจะมาเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือการที่เราใช้เน้นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละครับที่จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำให้เกิดตัวโปรดักต์ตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนน่ะซึ่งมีทุกภาคของประเทศอยู่แล้วครับนะครับ
0: นี่ก็คือความสำคัญนะครับอย่างที่ทราบกันอาจารย์มองแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมเรารู้แล้วหรอว่ามันมีความสำคัญแนวทางในการส่งเสริมแล้วก็การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยเรามีแนวทางยังไงบ้างอะครับ
1: ผมว่าอันดับแรกเลยนะครับที่ต้องการที่จะให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเจริญเติบโตและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันดับแรกเลยนะครับชุมชนเองนะครับชุมชนเองจะต้องรวมตัวกันให้มันเข้มแข็งรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะคิดประดิษฐ์สินค้าโปรดักต์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือให้ยอมรับว่าเราเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ดำเนินการเองนะครับผมอยากจะมองว่าอย่างนี้ครับผมมีประสบการณ์นะครับได้ดูงานวิจัยชิ้นหนึ่งของลูกศิษย์นะครับที่จังหวัดชุมพร
0: ครับ
1: ก็คือพวกกล้วยนะชุมพรมันมีเป็นกล้วยก็คือการที่เขารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ลงขันกันเองแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาซัพพลายหรือว่าสนับสนุนพวกเงินทุนนะครับนี่คือการรวมทุนกันเองนะครับแต่มันมีอุปสรรคนิดนึงครับว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าทุนจำกัดนะครับแล้วก็ออกมาก็คือหน่วยงานข้างนอกนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐนะครับเพราะภาครัฐนี่ไม่สามารถจะเอางบประมาณมาซัพพลายได้แต่ว่าหน่วยงานภาคเอกชนบริษัทเอกชนที่อยู่ในจังหวัดชุมพรนะบอกก็ได้เลยรัฐเรียกมาเปิดภาคแซะนะครับ
0: ม
1: ีผมด้วยได้ดูงานวิจัยเช่นนี้กับลูกศิษย์นะครับแล้วต่อมาผมก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้เข้ามาเห็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็ปรากฏว่าเข้ามาสนับสนุนนะครับเช่นออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็มหาวิทยาลัยก็เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็เกิดความเข้มแข็งในเรื่องของอะไรครับในเรื่องการรวมในการรวมกลุ่มกันแล้วก็องค์กรภายนอกเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ออกแบบแพ็กเกจ

0: เป็นแพ็กเกจนะฮะของการโฆษณามากมากเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยการมีช่องทางต่างๆนะครับการเช็ค 4P นะ Flyplace โปรโมชั่นอะไรพวกนี้ครับจนเป็นที่รู้จักอย่างนั้นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยที่ทำเป็นที่ทำเป็นกล้วยเป็นกล้วยหรือเป็นกล้วยฉาบแล้วก็เป็นกล้วยทองอะไรเขาตั้งชื่อขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมีพาร์ทเนอร์ชิพนะครับมีคอลลาโบเรชันมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศก็เข้ามาดูงานก็ทำให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่เห็นไหมครับว่าภาพรวมของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยถ้าเรารวมตัวกันให้เกิดความเข้มแข็งนะครับเราก็ประชาชนก็เป็นเจ้าของของแบรนด์ของเขานะครับประการต่อมาก็คือผลผลิตที่มาจากกระบวนการของประชาชนหรือว่าของชุมชนนั่นแหละครับเรียกว่าใช้ภูมิปัญญาใช้ทรัพยากรที่จำกัดนะครับที่เขามีอยู่สามารถที่จะมาผลิตสร้างผลิตสัมพันธ์หรือสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมานะครับวัตถุดิบหรือแรงงานที่อยู่ในชุมชนเป็นหลักนะครับนี่ประการที่สองประการที่สามนี่ผมมองว่าความคิดริเริ่มของผู้นำในชุมชนนะฮะก็คือมีความจำเป็นมากครับเพราะอะไรครับก็ที่กล่าวไปแล้วว่าชุมชนวิสาหกิจชุมชนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยก็มันมาจากการประเสริฐนะจากผู้นำนะฮะรวมๆกลุ่มกันประชุมกันเห็นไหมครับมันทำให้เกิดรายได้นะฮะรายได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ทุกอะไรนะทุกภาคที่จะสำเร็จทุกที่นะครับเพราะมันมีอุปสรรคอย่างที่บอกไปมันมีอุปสรรคนะครับเช่นการลงทุนมีทุนจำกัดนะครับมีขาดหน่วยงานที่ของภาครัฐก็ดีหรือเข้ามาสนับสนุนนะครับอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับต่อมาที่สำคัญครับก็คือการเชื่อมโยงคงทราบดีนะเดี๋ยวนี้นกไม่มีขนคนที่มีเครือข่ายไปต่อไม่ได้อันนี้เครือข่ายสำคัญมากนะครับก็ต้องเกื้อกูลกันเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับแต่เราไม่มีเครือข่ายเห็นไหมฮะก็ไม่รู้จะเอาไปจับจำหน่ายที่ไหนอะไรพวกนี้นะครับประการต่อมาก็คือการครับประการต่อมาผมคิดว่าปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคืออะไรครับก็คือทุกคนต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้นะครับประสบการณ์เรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่จะพัฒนาให้วิสาหกิจคนเนี่ยยืนอยู่ได้ซึ่งการคำว่าเรียนรู้คืออะไรครับคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญอันนี้ฝากไว้นิดคือมันต้องมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรักษาผลิตภัณฑ์เราเห็นไหมครับว่าในอดีตเนี่ยเช่นโรงสีข้าวทำไมถึงหมดไปครับ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไม่มีการติดต่อหรือการทำนาทำไมถึงไม่ทำต่อในบางจังหวัดบางพื้นที่อะไรพวกนี้ต้องเรียกว่าต้องมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการพัฒนาทักษะนะฮะแล้วก็การเรียนรู้เพื่อที่จะให้มันต่อเนื่องในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับโดยประมาณนี้ครับผม
1: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าถ้าเราสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งมีเครือข่ายที่ดีมีผู้นำชุมชนที่ดีนะครับแล้วก็ทรัพยากร product ที่ดีก็สามารถที่จะทำให้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปได้อย่างยั่งยืนด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับอาจารย์ครับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าก็จะยึดติดกับองค์ความรู้เดิมๆแบบเดิมๆไม่ได้นำองค์ความรู้ใหม่มาตรงนี้อาจารย์อยากจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
0: ผมอยากให้วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วมันมีเยอะมากนะครับมีประมาณ 800,000 กว่าแห่งนะครับเยอะมากนะครับเพราะนั้นอยากให้ยอมรับสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะต้องใช้เทคโนโลยีนะครับใช้สื่อใช้ดิจิทัลอะไรพวกนี้ครับเข้ามาใช้แต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมรับในทฤษฎีนะครับไม่เหมือนคนสมัยใหม่แต่ว่าถ้าเขาต้องทดลองเองก็ต้องทำเองนะครับเขาจะไม่เรียนรู้พวกทฤษฎีก็ถือว่าทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการเรียนนะครับคนรุ่นเก่านะครับแต่ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าความเจริญเข้ามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะต้องเรียนรู้มันจะต้องเข้าใจถึงนวัตกรรมที่มันเข้ามาแทนที่อย่างนี้ครับนั่นก็ต้องยอมรับในสิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ครับแน่นอนครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วล่ะเรื่องของการนำเอาองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆมาอาจารย์ยังยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าสามารถที่จะให้เห็นภาพว่าความสำคัญขององค์ความรู้ใหม่หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะนำมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างไรบ้างครับ
0: แน่นอนครับองค์ความรู้ใหม่นี่อย่างเช่น

0: เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที
1: ่ AI อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: AI แล้วประดิษฐ์ใช่ครับเนี่ยแหละมาเรียนภาพเลยว่าแต่ AI นี่ผมอยากจะฝากคนนิดหนึ่งนะครับว่า AI นี่ไม่ใช่ว่ามีประโยชน์มหาศาลนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีโทษถ้าเราไม่ศึกษาอย่างลึกซึ้งไม่ดูรายละเอียดให้รอบคอบครับมันจะเกิดปัญหาตามมาได้ผมยกตัวอย่างว่า AI เฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเรานำมาใช้แล้วเกิดโทษเป็นโทษนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มันก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์ดีเลือกในสิ่งที่ดีดีกว่านะคร
1: ับ
0: สิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะครับ
1: ครับในส่วนของสถานการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงบ้างครับ
0: อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของสถาบันการศึกษาซึ่งสถาบันการศึกษาเนี่ยทำหน้าที่อยู่4อย่างใช่ไหมครับ 1ใน4อย่างก็คือการลงไปทำวิจัยในพื้นที่นะครับเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคิดว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นสถาบันที่พัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาราชภัฏต่างๆ38แห่งทั้งทั่วประเทศอันนี้มองว่าจะต้องให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนชุมชนนะครับหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมมือกันครับต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการศึกษากิจชุมชนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารากฐานการพัฒนาเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยก็คือฐานรากก็คือต้องมาจากชุมชนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นบาตรนี้ครับก็เป็นหน้าที่เลยของมหาวิทยาลัยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับช่วงท้ายครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครด้วยสิ่งที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เรื่องของหลักสูตรด้วยแล้วก็การติดตามข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยากจะมองแบบนี้นะครับว่ามหาวิทยาลัยนะครับโดยที่อย่างยิ่งที่ราชภัฏพระนครเนี่ยก็จะมีสาขาการพัฒนาชุมชนหรือสาขาที่ผมสังกัดอยู่ก็คือรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะฮะเราก็ลงพื้นที่ในการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในจังหวัดนะฮะที่มีหน้าที่บทบาทเพื่อไปดูว่าพื้นที่ตรงไหนมีศักยภาพอย่างไรที่จะไปสนับสนุนอย่างที่บอกเขาจะก็ไปบริการวิชาการนะครับเพราะนั้นความสำคัญตรงนี้ครับก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันก็สามารถมองได้หลายสีเนาะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับรวมกันเนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนาให้ยั่งยืนได้เพราะว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนี่หรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต้องสนับสนุนต่อนะครับครับผมครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณชัยนิตครับประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังมีข้อความนะฮะจากสงขลาบอกวิสาหกิจชุมชนผ้าทอเกาะยอจากป้าจิบพอเพียงด้วยนะครับแล้วก็มีไข่ครอบใช่ไหมฮะไข่ครอบที่จังหวัดสงขลาก็บอกว่าเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนด้วยส่งมาใน TikTok นะครับขอบพระคุณมากๆเลยอ่ะใครที่มีวิสาหกิจชุมชนที่ดีตรงไหนพิกัดใดอำเภอใดอยู่ที่จังหวัดใดส่งมาบอกกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนี่แหละคือรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข้อมูลสำคัญครับใครที่ติดตามกันอยู่ในทุกๆวันแบบนี้ครับมาร่วมคุยกันนะครับแล้วก็มาร่วมที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่ะข้อความเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็มีข้อมูลสำคัญอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงจากคุณผู้ฟังด้วยที่ส่งเข้ามานะครับอยากจะขานข้อความแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับมีส่งเพลงมาด้วยนะครับทบ2ลูกอีสานนี่นะครับรักชาตินี่นะครับคุณมายุรีนะครับแล้วก็คุณเดชาด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสวทของเรานะครับที่ส่งข้อความมาแน่นอนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ครม.คณะรัฐมนตรีเคาะโครงการเพิ่มวง

งินนะฮะเพิ่มเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีคำถามมานะครับบอกว่าฟังอยู่แล้วก็ถามว่าเอ๊ะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับคือเพิ่มให้อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมครับอย่างที่นำเรียนกันก็คือได้300ก็จะเพิ่มอีก700บาทนะครับก็รวมเป็น 1,000 บาทนั่นเองนะครับที่ถามมาแล้วก็บอกว่าขอข้อมูลด้วยนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องราวของไทยช่วยไทย Plus ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของมติครม.นะครับบนเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับเขาสรุปเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ได้ใจความดีนะครับมติเด่นครม. 22 กันยายน 2569 อนุมัติโครงการไทยช่วยไทย Plus เพิ่มเติมก็คือแบบนี้ 1,000 บาทนะครับใช้ได้2เดือนนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เพิ่มให้700บาทนะครับก็เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับครม. 22 กันยายน 2569เห็นชอบครับการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แล้วก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับที่ยังคงยืดเยื้อมาดูรายละเอียดกันหน่อยนึงครับโครงการที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เริ่มต้นนะครับสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมนะครับย้ำก่อนว่าจากเดิมเนี่ยท่านได้300บาทต่อคนต่อเดือนก็เพิ่มให้อีก700บาทท่านก็จะได้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม69นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินให้นะครับให้กับผู้ที่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติก่อน1ตุลาคมนะครับมาดูกันที่อีกเรื่องนึงที่ถามกันมาเยอะมากนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40 เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะครับได้แก่1เลยครับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่ในปัจจุบัน2ครับนั่นก็คือผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับดังนั้นครับการใช้สิทธิภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินในอัตรา 60% นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนนะฮะต่อคนต่อวันโทษทีครับต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับเพราะว่าหลายท่านเลยทีเดียวก็

0: 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ6040เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

0: ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
1: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
4: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิงห์ระวันช่วยเท้ารายงาน
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวน

0: เท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
1: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
0: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้ง

0: เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
1: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
0: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
3: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
4: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขอญาติทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
3: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสีสัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23-26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23-26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจ

0: ติมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสกอนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันสาสินศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวันสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17 783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครด้วยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.ณลานคนเมืองจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาท อำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:19 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา 10:30 นของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมตเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กก.หญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก1ต่อ2เกม 21-17 18-21 และ12-21ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณภภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม 9-21 และ10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก1ต่อ2เกม9-21 21-19 และ13-21ทำให้ทีมไทยแพ้0ต่อ3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด 25-20 25-19 และ 25-23 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA ตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือ WADA ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างบีแล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
7: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาอักเสบอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
6: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
8: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาพาณิชย์คาดนาครายงาน
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักกีฬา2คนในชุดนี้ได้แก่ถิตารีแก้วโอรานวสุกับนาวินปิ่นทสูตรจะลงแข่งขันเอเชียนเกม2026และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน
12: กัสปาจุธาเมโทรไลน์

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตทวงมารายงานตัวนานาสารพันเรื่องราวของสถานการณ์โลกเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์และก็เรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกระแสที่จะมาเล่าสู่กันฟังเกือบครึ่งชั่วโมงนี้ทาง FM 93.5 และ FM 95.5 MHz ครับวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจไทยอีก1วันดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะมาเปรียบเทียบกันดูว่าไทยกับเนเธอร์แลนด์นะครับมีศักยภาพด้านการเกษตรแตกต่างกันอย่างไรทั้งๆที่ไทยนั้นมีโอกาสในการที่จะพัฒนาผลิตภาพพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็พัฒนาราคาสินค้าเกษตรของเราได้มากกว่าด้วยจำนวนปัจจัยการผลิตหรือว่าประชากรผู้ที่เป็นเกษตรกรที่มากด้วยทรัพยากรด้านน้ำด้านที่ดินที่มากกว่านะครับแต่ขนาดไม่ได้มีความสำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะวันนี้มันอยู่ที่เทคโนโลยีอยู่ที่ประสิทธิภาพอยู่ที่ความฉลาดในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันมีจำกัดนั้นเรื่องของเศรษฐกิจไทยนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจย่างเข้าสู่ช่วงปีหลังนะครับครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วย่างมาหลายเดือนแล้วนะครับจริงๆแล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วงไตรมาสท้ายๆของปีเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังว่าจะเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวนี่เป็นเครื่องยนต์ที่เราพึ่งพามานานหลายปียิ่งปีหลังๆเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของเราไม่ทำงานในหลายๆเครื่องยนต์เราเองเนี่ยก็ประสบกับปัญหาการเพิ่มผลิตภาพนะครับในภาคการเกษตรการจะต้องใช้เงินงบประมาณในการอุดหนุนอยู่เรื่อยไปติดต่อกันเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะครับหรือจะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เราเผชิญกับการแข่งขันทุนที่จะเข้ามานั้นก็คิดแล้วคิดอีกทุนที่อยู่เองก็คิดหน้าคิดหลังด้วยว่าจะอยู่ต่อไปหรือไม่ทุนที่เคยเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนรักกันมานานนะครับที่ว่ากันว่าความไว้ใจตรงนี้จะไม่มีทางสลายไปเลยนะครับแม้ว่าจะเกิด disrupt ทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามอย่างทุนญี่ปุ่นนะครับเขาก็เริ่มที่จะมองเห็นแล้วว่าคู่แข่งของเราอย่างเวียดนามหรือแม้แต่อินโดนีเซียก็อาจจะมีภาพที่น่าสนใจกว่าวันนี้ก็เลยขยายกิจกรรมการผลิตนะครับการพัฒนาห่วงโซ่ supply chain ขยายออกไปนอกประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองแหละครับนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้กิจการที่เคยเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอดนะครับเราก็ถือได้ว่าน้อยลงไปนะครับแต่ว่าภาคที่เราไม่คาดหวังว่าจะมาช่วยเศรษฐกิจไทยพยุงตัวขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับการที่คนจะทำมาหากินนะครับก็คือภาคบริการที่ตอนนี้เนี่ยแซงหน้าภาคการผลิตเหนือกว่าภาคการเกษตรแบบเทียบกันไม่ติดแล้วแล้วก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับมาตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าภาคการบริการของไทยคนไทยที่ทำงานอยู่ในภาคบริการทั้งหลายเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีจำนวนที่มากยิ่งขึ้นมันสะท้อนให้เห็นว่าภาคท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวหอกหนึ่งของภาคบริการไทยนั้นจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับในฐานะที่เป็นภาคที่จ้างงานคนเยอะแล้วก็นำรายได้เข้าประเทศมาเป็นจำนวนมากรายได้ที่ว่านั้นเป็น instant income ก็คือรายได้ที่ได้ในทันทีจับต้องได้เลยครับไม่ต้องรอกระบวนการการจ่ายเงินนะครับหรือไม่ต้องรอในการวางบินนะครับแล้วก็ค่อยไปเก็บเงินทีหลังไม่ต้องรอความเสี่ยงอะไรที่มันมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็รับเงินได้เลยทันทีทันใดเพราะว่าเขาเอาเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศเราเขาแลกเป็นเงินบาทแล้วก็จ่ายให้ผู้ประกอบการเราจ่ายให้คนไทยในอาชีพต่างๆนั่นเองครับดังนั้นในภาคท่องเที่ยวจึงถือว่าเป็นภาคที่ ค่อนข้างที่จะได้เงินเร็วนะครับแต่ว่าเมื่อมันสูญเสียภัยหรือว่าเกิดชะลอตัวลงไปเนี่ยมันก็เกิดความกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงและก็รวดเร็วไม่แพ้กับการได้เงินมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทั้งหลายและตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีโควิด19นะครับที่มันดิสรัปแวดวงท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นก็มีวิกฤตต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ของโลกที่มันสะเทือนถึงไทยไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันเนื่องมาจากว่าการสู้รบในตะวันออกกลางการบุกเข้าจู่โจมยูเครนของรัสเซียนะครับแล้วก็ยังมีวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับนโยบายเศรษฐกิจที่ฝ่ายขวานะฮะครองโลกตรงแบบนี้นะครับโดยนำโดยสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เองก็อเมริกันเฟิร์สพอลิซีนี่ก็ทำให้การปกป้องทางการค้าเกิดขึ้นทั่วโลกเป็นการล้างแค้นเอาคืนกันพันละวันเรื่อยไปนี่นะครับแล้วคนไทยเราเองก็ยังต้องติดบ่วงในวงจรนี้เพราะประเทศของเรานั้นมีขนาดเล็กและมีเศรษฐกิจที่เปิดนะครับขนาดเล็กในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีประชากรน้อยหรือมีพื้นที่เล็กนะครับขนาดเล็กในที่นี้หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าที่ไปส่งออกได้ด้วยสถานะที่มีความสามารถในการควบคุมราคาและความเป็นไปของสินค้านั้นๆนะครับคือหมายความว่าเราส่งออกเราจะต้องเป็น price taker เป็นผู้ที่จะต้องตามราคาของโลกเราไม่สามารถไปกำหนดราคาสินค้าชนิดไหนได้เลยแม้แต่ราคาข้าวที่เราส่งออกมายาวนานและเป็นเจ้าตลาดมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงราคาภาคบริการต่างๆที่มันจะต้องเกี่ยวข้องอะไรที่มันสลับซับซ้อนมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องมองหาภาคส่วนใหม่ๆทีนี้พูดมายาวนานกันจะบอกว่าในส่วนของภาคการเกษตรนะฮะเมื่อสักครู่แตะไปที่ภาคการเกษตรแน่นอนภาคบริการเดี๋ยวยังคงต้องดูกันต่อไปว่าจะต้องมีอัพสกิลรีสกิลและจะปรับตัวไปสู่ยุคใหม่อย่างไรแต่ภาคการเกษตรนี่แหละคือสิ่งที่ปรับตัวอย่างไรก็ยากเหลือเกินที่จะเห็นผลิตภาพหรือรายได้ที่จะเกิดขึ้นต่อหัวรายได้ต่อไร่ต่อพื้นที่การเกษตรของเราที่มันมากขึ้นต้องบอกแบบนี้ว่าแม้แต่ข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของเราเนี่ยนะครับอัตราการผลิตของเราหรือว่าผลิตภาพก็คือความสามารถในการผลิตนะครับจำนวนตันนะครับหรือว่าจำนวนกระสอบก็ตามทีเนี่ยคิดเป็นต่อไร่นะครับถือว่าต่ำอันดับต้นๆเลยของโลกนะตรงนี้น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ค้าข้าวผู้ผลิตข้าวรายสำคัญนะครับแล้วก็ผลิตข้าวคุณภาพดีด้วยนะครับมีห่วงโซ่ซัพพลายเชนที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศอย่างชนิดที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายหลากหลายแต่ข้าวของเราก็ไปไม่ถึงไหนก็เพราะว่าเรานั้นไม่ได้มีการยกระดับผลิตภาพที่จริงจังจนวันนี้เนี่ยแม้แต่เวียดนามนะครับหรือแม้แต่ญี่ปุ่นจีนก็ตามทีเนี่ยก็แซงเราไปแล้วนะครับการผลิตข้าวนะครับมันก็เลยทำใหเป็นสิ่งที่มันแปลงใจเรามาตลอดว่าเราเป็นมหาอำนาจเรื่องข้าวก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะยกระดับเป็นผู้ที่ร่ำรวยได้คืออาจจะมีข้อยกเว้นในบางส่วนครับแต่เราไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าเกษตรกรไทยนั้นมีความมั่นคงมาเป็นเกษตรกรกันเถิดแล้วคุณจะมีฐานะที่มั่นคงและมีฐานะที่ถือได้ว่าใครๆก็ต้องพึ่งพาคุณสร้างมูลค่าได้มากให้แก่ประเทศและครัวเรือนของคุณนะครับกำลังจะพูดว่าอยากจะเปรียบเทียบและโยงไปถึงเนเธอร์แลนด์นะครับประเทศที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับเล็กที่ว่านี่คือทั้งพื้นที่เล็กแล้วก็จำนวนประชากรที่น้อยกว่าเราแบบชนิดเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแต่ผลผลิตต่อหัวเขาค่อนข้างเยอะนะครับและอัตราส่วนของภาคการเกษตรต่อ GDP นั้นเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวคงจะมารายงานสถิติในช่วงหน้าเดี๋ยวสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวคงต้องกางสถิติกันหน่อยเพื่อจะเห็นภาพว่าเนเธอร์แลนด์นั้นก้าวไปสู่การเป็นมหาอำนาจโดยที่คือมหาอำนาจด้านการเกษตรนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้จำนวนแรงงานหรือว่าจำนวนเกษตรกรในสัดส่วนที่มากเลยถ้าจำไม่ผิดคือ 2% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศแต่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ในสัดส่วนถึงราวครึ่งของ GDP ราวครึ่งเลยนะครับของ GDP ขณะเดียวกันภาคการเกษตรไทยใช้จำนวนประชากรถึง 30% ครับ 30% ของประชากรทั้งประเทศเทียบไม่ได้กับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าผลผลิตที่ได้นั้นรู้สึกจะตกมาเหลือ 8% กว่าเท่านั้นของ GDP นะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆเดี๋ยวคงจะมาพูดถึงกันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยออกจะน่าสนใจล่าสุดเนี่ยนะครับ ความคืบหน้าทางรัฐบาลที่กำลังมองเห็นว่าภาคการเกษตรเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงมากจากต้นทุนการผลิตปุ๋ยก็ดีนะครับพลังงานก็ดีที่ราคาขึ้นมาอย่างฮวบฮาบตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องแก้ไขกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะนี่คือปัจจัยการผลิตหลักและมันสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนภาคการเกษตรของเราที่ซ้ำเติมนะครับซ้ำเติมผลผลิตที่ไม่ได้ดีเด่นมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้นทุนที่มากเนี่ยก็เลยทำให้เกษตรกรนั้นต้องถูกช่วยเหลืออยู่เรื่อยไปนะเกษตรกรต้องพึ่งพารัฐบาลอยู่เรื่อยไปเช่นนี้แต่แน่นอนครับการพึ่งพาเช่นนี้มันจะบอกปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าเราจะต้องตัดความช่วยเหลือหรือจะต้องช่วยให้เกษตรกรดูแลตัวเองไปก่อนเราต้องแก้ไขเมื่อมันเกิดปัญหาในระยะสั้นๆแต่ว่าระยะยาวเราคงต้องปูทางให้เขามีศักยภาพมีความสามารถและมีภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครต่อใครมากเท่าทุกวันนี้แต่วิกฤตการณ์ในปีนี้เนี่ยจำเป็นมากๆครับที่เราจะต้องวางแผนไว้นะครับในการที่จะทำให้เขาอยู่รอดในระยะเวลาอันใกล้นี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเอกนิติธันประภาสกล่าวถึงการนำเงินกู้ที่เหลืออยู่ในส่วนการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางมาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพราะตอนนี้เนี่ยไทยมีเครื่องมือในการดูแลราคาพลังงาน3ส่วนหลักด้วยกันคือปูภาพก่อนว่าเรามีอะไรในมือนะครับแล้วก็ค่อยมองเห็นว่าเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นไปอย่างไรอย่างแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่าง2คือการขอความร่วมมือนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันมาช่วยลดราคาน้ำมันและอย่างที่3ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้มาตรการที่3นี้เลยก็คือมาตรการลดภาษีสรรพสามิตนะครับเนื่องจากว่าหากลดภาษีแล้วเนี่ยจะทำให้รายได้ของรัฐบาลลดลงขณะที่รายจ่ายยังคงสูงซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลต้องกู้เงินชดเชยอยู่ดีครับอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากจำเป็นต้องนำเครื่องมือด้านภาษีสรรพสามิตมาใช้นะครับรัฐบาลกำลังพิจารณาเงื่อนไขให้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันให้บางประเภทได้แก่ E20 และ B20 นะครับถึงน้ำมันทั้ง2ประเภทนี้นะครับมีส่วนผสมของเอทานอลและไบโอดีเซลสูงเพื่อให้ผลประโยชน์จากการลดภาษีตกอยู่กับเกษตรกรไทยโดยตรงนี่แหละครับมุ่งเป้าไปที่เกษตรกรแล้วนะครับเหตุผลก็เพราะว่าน้ำมัน E20 นั้นใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลนั้นผลิตจากน้ำมันปาล์มนี่แหละครับอ้อยและปาล์มก็จะเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรของไทยเกษตรกรของไทยก็จะมีโอกาสในการที่จะผันเอาผลผลิตเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการแปรรูปเป็นพลังงานต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลแล้วก็เอทานอลนั่นก็เป็นความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงนะครับที่เราคาดว่าจะเห็นนะครับหากดำเนินมาตรการภาษีโดยไม่ระมัดระวังอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังครับและก่อให้เกิดวิกฤตการคลังหรือวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นได้สำหรับปีงบประมาณถัดไปรัฐบาลจะประเมินช่องทางนะครับทางการคลังอีกครั้งก่อนพิจารณาตัดสินใจนโยบายต่างๆอีกทีนะครับสถานะการคลังนี่สำคัญมากๆแล้วก็รวมถึงปัญหาพลังงานด้วยนะครับจัดการปัญหาพลังงานอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดเพราะปัญหาพลังงานนั้นเป็นเรื่องสิ้นเปลืองมากๆนะครับเป็นเรื่องจะต้องใช้เงินอุดหนุนชนิดที่เป็นกองทุนขนาดมหึมาเลยบางประเทศนี่ก็ต้องอุดหนุนแล้วก็ต้องอุ้มกันตลอดเวลานะครับประเทศที่ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ต้องนำเข้าพลังงานอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพลังงานจึงเกี่ยวข้องกับสถานะการคลังการใช้จ่ายของประเทศโดยตรงและเกี่ยวข้องมากเสียด้วยและการใช้จ่ายของประเทศเมื่อใช้จ่ายมากจนเกินไปความน่าเชื่อถือก็ลดลงแล้วครับความน่าเชื่อถือที่ว่านี้ไม่ได้มีใครกำหนดนะครับภาคเอกชนเขาไม่ทราบหรอกว่าความน่าเชื่อถือเราอย่างไรแบบไหนแต่มันจะมีเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างที่วัดไว้พอให้เป็นหลักในการคิดว่าประเทศคุณเนี่ยระดับความน่าเชื่อถืออยู่มากน้อยเพียงใดในการที่จะเอามาพิจารณาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับคู่แข่งกับทางเลือกกับประเทศที่เขาต้องการเอาเงินไปลงทุนนะครับเรื่องเครดิตเรตติ้งก็เลยเป็นเรื่องสำคัญมากๆด้วยประการชนิดนะครับทีนี้สถานะการคลังก็สะท้อนโดยตรงเลยว่าหากย่ำแย่เครดิตเรตติ้งก็ตกต่ำลงไปสถาบันที่วัดความน่าเชื่อถือที่ชื่อดังนะฮะก็คือ Fitch Ratings เนี่ยครับก็ประเมินในรายงานล่าสุดว่าไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานได้ดีโดยยังคงรักษาวินัยทางการคลังได้อย่างเข้มแข็ง นี่คือข้อคำกล่าวของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสก็ยังยืนยันว่ายังรับมือไหวยังเอาอยู่แหละครับวินัยการคลังก็ไม่เสียหายมากมายขณะเดียวกันการบริหารจัดการเรื่องของปัญหาพลังงานก็ทำได้ดีแนวทางการลดภาษีสรรพสามิตนี้จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลองดูก็ไม่เสียหายครับลองดูไว้ก่อนอาจจะเวิร์กก็ได้แหละครับทีนี้พอพูดถึงการลงทุนเนี่ยที่จะเข้ามาเราก็ต้องมานึกกันก่อนว่าแล้วนักลงทุนที่ยังอยู่ประเทศเราเนี่ยเขาจะกังวลหรือไม่หากทุนใหม่ไม่เข้ามานะครับทุนเก่าที่ยังอยู่เนี่ยจะหวาดหวั่นหรือเปล่าว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับอดีตว่าที่เสือตัวที่5ของเอเชียนะหรือว่า Detroit of Asia อย่างไทยแลนด์เนี่ยนะครับที่การดึงดูดเงินลงทุนเนี่ยยังเป็นเรื่องใหญ่เป็นโจทย์ยากและเป็นโจทย์สำคัญมากๆเทียบกับเพื่อนบ้านคู่แข่งแล้วนะครับในหลายๆอุตสาหกรรมเราก็ถือได้ว่าเสียเปรียบอยู่และแน่นอนในหลายๆอุตสาหกรรมเรายังคงมีข้อได้เปรียบแต่อุตสาหกรรมที่เราเสียเปรียบนั้นน่าสนใจตรงที่ว่ามูลค่าของมันนี่ค่อนข้างสูงจริงๆครับมันเป็นสเต็กที่ค่อนข้างชิ้นใหญ่นะเราต้องการจะอยากได้ชิ้นตามันชิ้นนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องสูญเสียไปให้แก่เพื่อนบ้านแก่คู่แข่งตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่เกิดความน่ากังวลไม่ใช่ว่าคนไทยอย่างเดียวนะครับยังเกี่ยวข้องทางอ้อมไปด้วยนะครับถึงนักลงทุนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเงินในการจะมาอุดหนุนการลงทุนเนี่ยเราก็จะชิฟรีซอร์สหรือว่าหันทรัพยากรเนี่ยออกไปยังกิจกรรมที่ต้องการจะดึงเข้ามาในประเทศอุดหนุนแล้วก็สร้างอินเซนティブในการที่จะดึงเม็ดเงินเหล่านั้นเข้ามาโดยละเลยไปเลยว่าทุนที่ตั้งฐานอยู่ในประเทศไทยเขาก็ต้องการการอุดหนุนเช่นกันนะครับคือหมายความว่าการทำธุรกิจในประเทศเราเนี่ยเขาก็ต้องดูด้วยว่าแล้วเขามีคู่แข่งอะไรหรือไม่การอุดหนุนที่ผ่านมาที่มันทำให้เกิดข้อกังวลของนักลงทุนญี่ปุ่นมันก็คือการลดภาษีนำเข้ารถนะครับรถภาษีนำเข้ายานยนต์และสินค้าที่เป็นสินค้าคล้ายคลึงกับเขานะครับสินค้าที่สามารถทดแทนเขาได้พูดง่ายๆนะครับการลดภาษีเหล่านั้นมันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะมีการนำเข้าและบริโภคสินค้าที่นำเข้ามามากขึ้นกลายเป็นว่าสินค้าที่เขาควรจะขายได้ให้กับคนไทยก็น้อยลงไปนี่คือเบสิกไอเดียก่อนคือเป็นแนวคิดเบื้องต้นให้เห็นภาพนะครับว่านักลงทุนที่มีฐานอยู่ที่นี่เขาก็รู้สึกอาจจะน้อยอกน้อยใจหรือไม่อันนี้ก็มากกว่านี้แหละครับคือเขารู้สึกว่าเรื่องของกิจกรรมที่เขาจะต้องดำเนินต่อไปในการที่จะช่วยให้ธุรกิจเขาอยู่รอดเนี่ยมันไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะครับโดยภาครัฐของประเทศที่ตัวเองนั้นตั้งฐานอยู่นะครับข้อเคลือบแคลงสงสัยข้อหวั่นหวั่นเหล่านี้มันก็เลยนำมาสู่การreconsider หรือการพิจารณาใหม่อีกครั้งว่าจะย้ายฐานไปดีหรือเปล่านะครับอาจจะมีทางเลือกที่น่าสนใจกว่านี้นะครับคู่แข่งก็เยอะเหลือเกินนะครับคู่แข่งก็เข้ามาตีตื้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับหากรัฐบาลหรือว่าประเทศที่เขาเอาเงินไปลงทุนนั้นไม่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากเนี่ยครับเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเอแล้วแบบนี้เนี่ยจะไปรอดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนญี่ปุ่นเขาก็เลยเริ่มที่จะขยับขยายไปที่เวียดนามไปที่อินโดนีเซียแหละครับความกังวลนี้จึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงพอสมควรเหมือนกันว่า Toyota ยกตัวอย่างนะอันนี้คือ Legacy Investor เลยก็คือเป็นนักลงทุนในตำนานละคืออยู่กับไทยมานานมากนะ4กว่าทศวรรษแล้ววันนี้ Toyota เองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านวิกฤตการณ์มามากมายในไทยเขาก็ยังยืนยันว่าจะอยู่กับไทยแต่ว่าปีนี้เริ่มไม่แน่แล้วนะและหาก Toyota ย้ายฐานไปจริงๆเนี่ยนะครับผลสะเทือนในทางจิตวิทยามันก็จะมีแบบประเมินไม่ได้เลยล่าสุดโตโยต้าก็เริ่มขยับขยายนะครับไปที่เวียดนามแล้วตรงนี้เนี่ยหากเราไม่ตระหนักว่าเป็นภัยคุกคามเนี่ยจนถือได้ว่าเราเนี่ยเบาใจแล้วก็สบายใจจนเกินไปและกว่าจะเห็นผลกระทบที่มันเลวร้ายเนี่ยอาจจะสายไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณเตือนที่จะต้องส่งเสียงไปดังๆจริงๆว่าโตโยต้าที่อยู่กับเรามานานที่สร้างคุณูปการให้กับเศรษฐกิจไทยมานานวันนี้เวียดนามเขากำลังจะหยิบสเต็กชิ้นนี้ไปแล้วนะครับเวียดนามยังไม่ธรรมดาจริงๆในความมุ่งมั่นของเขาในการที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเผอิญไปคล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมที่เรานั้นโดดเด่นอยู่ด้วยนะฮะอดไม่ได้จริงๆที่จะบอกว่าเวียดนามกับไทยนี่มันก็เป็นคู่แข่งกันดีๆนี่เองแหละครับในการดึงเม็ดเงินลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยทีนี้เราต้องการความเชื่อมั่นเราต้องการเสียงจากทางภาครัฐบาลที่จะแสดงออกให้เห็นว่า ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับเงินทุนจะไปเวียดนามเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นการขยับขยายปรับฐานนะครับปรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเขาหรือเปล่าเรื่องระยะยาวเรื่องที่จะเป็นความไว้วางใจนั้นโตโยต้ายังคงมีอยู่อย่างแน่นอนนะครับหรืออาจจะเป็นค่ายอื่นๆของนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับเรื่องเนี่ยความเชื่อมั่นตรงนี้และการสื่อสารจึงมีความสำคัญมากๆนะครับสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เรียกประชุมทีมไทยแลนด์นะครับเพื่อที่จะสยบข่าวลือนะครับว่าญี่ปุ่นจะย้ายฐานการผลิตออกไปยังคงแสดงความมั่นใจว่าจะยังคงรักษาฐานการลงทุนในประเทศไทยต่อไปมีหนำซ้ำนะครับยังจะพัฒนาต่อยอดไปถึงยานยนต์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น EV แล้วก็ยานยนต์พลังงานสะอาดด้วยซ้ำนะครับนั่นก็เป็นข้อที่เกิดขึ้นนะครับจากการแถลงล่าสุดถึงประเทศญี่ปุ่นเลยก็คือที่โรงแรม Imperial ที่โตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ต้อนรับผู้นำประเทศระดับตำนานมาหลายต่อหลายคนตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นผู้นำก็ต้องไปพักที่โรงแรมนี้อยู่ตลอดนะครับท่านนายกของเรานะครับก็มีโอกาสไปพักที่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นด้วยการบริการการทำงานร่วมกันของทีมไทยแลนด์นะครับนำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยและกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่นครโอซาก้าเมืองที่เฟื่องฟูด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจมากมายนะครับอยู่ทางตอนกลางของประเทศฟุกุโอกะก็มาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีระดับความเจริญที่ดีมีนวัตกรรมนะครับแล้วก็มีศักยภาพสูงมากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากของญี่ปุ่นก็เข้าร่วมประชุมด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกันกับทีมไทยแลนด์ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพูดถึงความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นแบบเน้นๆเลยนะครับที่จะเอามาประกอบเป็นการดำเนินนโยบายในระยะต่อไปนะครับท่านเองก็บอกว่าญี่ปุ่นไทยนั้นเป็นมิตรต่อกันมานานแม้การลงทุนของญี่ปุ่นในไทยอาจจะไม่ได้มีมูลค่าที่มากมายมหาศาลเหมือนในอดีตก็ตามนะครับหรืออาจจะชะลอตัวลงบ้างเนี่ยแต่อยากให้มองภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยซึ่งในอดีตเนี่ยไทยต้องพึ่งพาญี่ปุ่นแทบจะทุกด้านขณะที่ปัจจุบันนั้นไทยมีพัฒนาการด้านศักยภาพของตัวเองเนี่ยนะครับมากยิ่งขึ้นสามารถลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศหลายรายการสามารถผลิตได้เองนะครับพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีความสามารถป้อนชิ้นส่วนป้อนเทคโนโลยีอย่างไม่น้อยหน้าใครแล้วนะครับคุณมาดำเนินการธุรกิจในนี้คุณอุดหนุนเราได้เลยคุณไม่ต้องกลัวเรามีผู้ประกอบการที่ capable หรือมีศักยภาพพอในการที่จะผลิตของต่างๆชิ้นส่วนอะไรที่คุณต้องการเอาไปผลิตต่อและประกอบส่งออกขายนำเข้ามาซึ่งรายได้นั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านจากสันดาปไปสู่ EV ขณะเดียวกันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นมากโดยเฉพาะจากค่ายจีนนะครับนายกบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเขาก็พร้อมจะเปลี่ยนผ่านเหมือนกันนะครับซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของไทยที่กำลังส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานนะครับแม้ขณะนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือสถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็ตามทีนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะต้องดูแลหลายๆเรื่องทั้งเรื่องสแกมเมอร์ธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกตินะครับแต่ว่าไทยเนี่ยถือได้ว่ายังคงมีจุดแข็งที่อยากจะให้ความเชื่อมั่นนะนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะย้ายฐานการผลิตออกไทยทั้งหมดเลยนะเขาใช้คำว่าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจากการพบปะหารือกับท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการปฏิเสธข่าวดังกล่าวมาแล้วนะครับว่าไม่เป็นความจริงและยังมองว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยในปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนในอดีตก็จริงนะครับเพราะว่าไทยเคยขาดดุลการค้าญี่ปุ่นนับหมื่นล้านบาทแต่ปัจจุบันตัวเลขดังกล่าวขาดดุลเหลือเพียง 6,000 ล้านบาทแต่การขาดดุลน้อยลงไม่ได้หมายความว่าเราพึ่งพาเขาน้อยลงหรือว่าญี่ปุ่นจะเสียหาย กับการทำธุรกิจธุรกรรมในประเทศไทยนะครับการขาดดุลน้อยลงมันหมายความว่าเรามีทางเลือกมีศักยภาพมากขึ้นนะครับญี่ปุ่นควรจะเอนจอยในเรื่องนี้และเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นความที่เขาลือกันมากกว่าว่าทุนญี่ปุ่นจะย้ายฐานออกทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเชื่อมั่นว่าไม่มีแหล่งข่าวคนใดไม่มีบุคคลท่านไหนในญี่ปุ่นที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นนักการเมืองที่มายืนยันนะครับมาบอกนะครับว่าจะย้ายฐานการลงทุนออกจากประเทศไทยทั้งหมดนะครับและพอพูดเรื่องนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นด้วยเหมือนกันว่าไทยยังคงมีจุดแข็งด้านภูมิรัฐศาสตร์เมื่อประกอบกับความคุ้นเคยความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความร่วมมือนะครับยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนในยุคที่เศรษฐกิจเกิดความ disrupt แล้วก็ผันผวนเช่นนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของนักลงทุนญี่ปุ่นที่เขาเริ่มมีข่าวลือว่าจะย้ายออกจากไทยทั้งหมดไม่เป็นความจริงแต่แน่นอนครับการขยับขยายกิจกรรมการลงทุนฟังก์ชันต่างๆของการผลิตนะครับสินค้าในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องมีบ้างในการที่จะปรับเปลี่ยนออกไปสู่ยังต่างประเทศที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมากกว่าเราอย่างน้อยที่สุดก็คือความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรงงานซึ่งบ้านเราถือว่าต้นทุนสูงมากแล้วนะครับก็อาจจะต้องหาประเทศที่ยังคงมีค่าแรงที่ต่ำอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศที่ค่าแรงต่ำเหล่านั้นเขาจะมีข้อได้เปรียบเราในเรื่องอื่นๆด้วยเพราะเรายังคงมีจุดแข็งหลายเรื่องที่ขึ้นบ้านเรายังคงต้องมองเราอยู่นะแล้วก็ยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องขยับขยายให้เทียบเท่ากับเราตรงนี้แหละครับเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าจุดอ่อนเราก็ต้องแก้ไขกันไปแต่จุดแข็งเราจะชูโรงอย่างไร
3: และนั่นคือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้ครับกับ World in Perspective วรรณชัยจิตวงศ์ต้องลาไปแล้วนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล

ด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
1: ธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 16 เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้

0: ันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตละครสั้นน้ำดีผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สองชาติน
2: ายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านละครสั้นได้แก่โครงการเสน่ห์ไทยหัวใจมังกรและโครงการร่วมพัฒนาละครสั้นและเปิดตัวละครสั้นเรื่องสวัสดีพรหมลิขิตมหัศจรรย์แห่งสยามบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยมีนางเฉินยี่จุนกรรมการถาวรและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนบ้านสายกุลจังหวัดพัทลุงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะและจินตนาการให้เยาวชน
3: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีพันโทหนุนสรรสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในภาคใต้รวม14แห่งเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนบ้านสายกุลสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่205จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นนวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน31เล่มรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งสมาร์ททีวีรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธรรมสภารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18-20กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000-1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทพร้อมกำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี
8: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจ

0: ชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทางนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านหลังนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องถูกปิดกั้นในวันที่23กันยายนนี้นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศรวมทั้งประเด็นสันติภาพและการพัฒนาของโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเค

0: ชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดนั่นแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
0: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและ

0: โซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
2: จริงเหรอเขาทำยังไง
1: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
2: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
1: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
2: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
3: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว รีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
2: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
6: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
7: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินก็เอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Deepfake หรือ Voice Cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า Pink Pushing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
6: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
7: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงจริงไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
6: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
6: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
0: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้
6: Refresh Music

0: ุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้า

0: การบ้านประหยัดพลังงานนำร่องจิตโครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่องจิตโครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิโซลาร์เซลล์ระบบส่วนกลางหลังคาดับเบิลลูปผนังอิฐมวลเบาและกระจกเขียวตัดแสงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและขยายผลไปยังโครงการอื่นของการเคหะแห่งชาติรวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยภายนอกเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้อีกประมาณ 1,250,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนรองรับวิกฤตน้ำมันและก๊าซหุงต้มฉบับใหม่ปี2569ถึง2572ปรับเกณฑ์อุดหนุนราคาให้สอดคล้องตลาดโลกเน้นแยกบัญชีน้ำมันและ LPG ลดการพึ่งพานำเข้าน
9: ายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศทั้งนี้แผนฉบับใหม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินกองทุนมาใช้อุดหนุนเมื่อเกิดวิกฤต3สถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตรส่วนก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์

0: มันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
2: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแทนที่บันทึกความร่วมมือที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นพื้นที่สำคัญผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับดิฉันพลอยใสกนกนวลพดารามังคลานนท์ที่ได้เตรียมสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆมาทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขก่อนเข้านอนค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงวัตถุดิบสีแดงสดฉ่ำน้ำที่อยู่คู่ครัวไทยและเมนูสุขภาพทั่วโลกแน่นอนค่ะว่ามะเขือเทศเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในทางพฤกษศาสตร์มะเขือเทศถูกจัดเป็นผลไม้ไม่ใช่ผักค่ะค่ำคืนนี้นะคะปลายสายก็เลยอยากจะพาทุกท่านเนี่ยมาเปิดโลกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเขือเทศรวมไปถึงประเภทและประโยชน์ของมะเขือเทศด้วยค่ะมะเขือเทศที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านเห็นตามท้องตลาดนะคะสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆตามลักษณะการใช้งานได้หลากหลายค่ะเช่นมะเขือเทศท้อที่มีผลใหญ่เนื้อหนาสีแดงฉ่ำน้ำนิยมนำมาทำต้มยำหรือซอสค่ะส่วนมะเขือเทศสีดาซึ่งมีผลขนาดปานกลางรสชาติเปรี้ยวนำจะเหมาะสำหรับการนำไปทำอาหารไทยหลากหลายรวมไปถึงส้มตำด้วยส่วนมะเขือเทศที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะคะในกลุ่มสายสุขภาพก็คือมะเขือเทศเชอร์รี่หรือที่เรียกว่ามะเขือเทศราชินีค่ะซึ่งจะมีผลเล็กพอดีคำรสชาติหวานกรอบทานสดเป็นของว่างก็อร่อยหรือว่าจะใส่เพิ่มรสชาติในสลัดก็ได้เช่นกันค่ะความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็คือโดยปกติแล้วส่วนมากผลไม้หรือว่าผักเมื่อนำไปผ่านความร้อนคุณค่าทางสารอาหารก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่ามะเขือเทศค่ะเป็นหนึ่งในผลไม้ส่วนน้อยที่ยิ่งนำไปผ่านความร้อนก็ยิ่งทรงคุณค่าทางสารอาหารค่ะโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระสีแดงอันทรงพลังซึ่งเดี๋ยวประโยชน์ของมะเขือเทศต่อร่างกายของเรานะคะจะมีอะไรบ้างเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปพักเรื่องของมะเขือเทศกันเอาไว้สักครู่ก่อนมาฟังเพลงผ่อนคลายอารมณ์สบายๆกันก่อนค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไประ
2: วังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงมะเขือเทศกันไปพอสังเขปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าการทานมะเขือเทศนะคะจะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าพระเอกตัวจริงของมะเขือเทศเนี่ยคือสารไลโคปีนค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากมันช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยบำรุงหัวใจลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีแล้วก็ยังช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นแข็งแรงเลือดเดินทางได้สะดวกค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่านอกจากไลโคปีนแล้วมะเขือเทศยังอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนที่สูงมากๆค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวปกป้องผิวจากการถูกทำลายโดยรังสี UV ค่ะทำให้ผิวพรรณของเราแลดูสดใสมีเลือดฝาดเปล่งปลั่งเป็นธรรมชาติอีกทางก็ยังมีโพแทสเซียมด้วยที่ช่วยลดระดับความดันโลหิตและมีใยอาหารสูงที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างสมดุลค่ะจึงถือว่าเป็นผลไม้บำรุงสุขภาพตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยแหละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักสมองฟังเพลงเพราะๆกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังกันค่ะว่าข้อควรระวังและโทษของการทานมะเขือเทศมีอะไรบ้างค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่ามะเขือเทศจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลแต่การทานมะเขือเทศก็มีข้อควรระวังและโทษสำหรับบางท่านเช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามะเขือเทศมีความเป็นกรดตามธรรมชาติสูงหากว่าเราทานสดๆตอนท้องว่างหรือทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะแล้วก็ทำให้อาการของโรคกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะอาหารกำเริบขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะนอกจากนี้ในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเกาต์นะคะหรือว่าโรคนิ่วในไตก็ควรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามะเขือเทศมีสารกรดออกซาเลตและกรดยูริกที่สูงมากมันจึงอาจไปกระตุ้นโรคเหล่านี้แล้วก็ทำให้อาการแย่ลงได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะควรจะจำกัดปริมาณการทานมะเขือเทศอย่างจริงจังค่ะเพราะว่ามะเขือเทศมีแร่ธาตุโพแทสเซียมที่สูงหากว่าไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกไปได้อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงค่ะจนเสี่ยงต่ออาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยละค่ะส่วนทริคการทานมะเขือเทศให้ได้ประโยชน์และปลอดภัยนะคะก็คือการทานในปริมาณที่พอดีนำไปปรุงผ่านความร้อนร่วมกับน้ำมันดีเล็กน้อยค่ะเช่นน้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมสารไลโคปีนได้ดีที่สุดค่ะที่สำคัญนะคะเราควรที่จะเลือกทานมะเขือเทศไปพร้อมๆกับผลไม้และผักชนิดอื่นๆด้วยเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่หลากหลายและได้ประโยชน์สูงสุดค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่ามะเขือเทศเนี่ยคือผลไม้ทรงคุณค่าเพียงแค่ว่าเราจะต้องทานอย่างเข้าใจและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราด้วยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายและผิวพรรณที่สดใสเปล่งปลั่งและตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นค่ะตอนนี้พลอยใสต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสี่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสี่กันตั้งวังเอาจอจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยแม่นี่จะมีความรักในลูกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประกอบประกองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้

เป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปอย่างทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากกันของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสงความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดตอนนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยชำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มบริบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นอั้นทำไม่ถูกทำไม่เป็นเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะว่าโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็น10ปีอ่ะก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกอย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั่นนี่โน่น

แล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่ฮึ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วแต่ขยายผลต่อไปเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆในครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยไหนว่าท่านทำได้ทำได้สิท่านผู้ฟังถ้าเอาไปใช้ถูกไงวันนี้ถึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหาร4มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่นะคุณเอาซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงถ้ากูจะเอาค้อนมาปอกมังคุดอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยจะได้กินอะไรล่ะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนดูฟังว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเนี่ยมันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรทีฆนิกายเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเพราะจิตเรามีการหวงกันจิตทำไมเราถึงมีการหวงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปลงใจรักทำไมถึงมีความปลงใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักถ้าไม่มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจถ้าไม่มีความสยบมัวเมาถ้าไม่มีความจับอกจับใจจึงไม่มีความตระหนี่จึงไม่มีการหวงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหาตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยแหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับถมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นหวงกันบีบคั้นหวงกันนี่เพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณเอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดแล้วทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ก็ใช้เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะก็ถึงยกทัพไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อเพราะอะไรเขาก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อแล้วพ่อบอกไอ้ลูกอะไรทำไมบอกว่าพ่อได้ไงพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหารประหารกันน่ะก็นั่นแล้วมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขและเหตุผลที่คุณหาเนี่ยเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎร
ฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระอีกองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหมาลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเจอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบ้างอ่างหัวข้อธรรมะอันนี้เอานั่นละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นห่วงกันเรื่องราวต่างๆอย่างที่ว่าตำอย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ท่านผู้ฟังตอนนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามในโลกมันมี3โลกท่านผู้ฟังคือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกจริงๆก็2นั่นแหละ2ส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็น2คือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็น2ส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเนี่ยสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกนี่อยู่ด้วยพรหมวิหารมันแบ่งแก้เป็น2คือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหาร4ถึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหาร4ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องนี้ท่านฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะคือบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูด4รอบใช้คุณธรรม4อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นใครไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนนั่นเพราะอะไรเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันเอาละกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ดูดิบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินโลกใบเดียวกันนะนี่นะ
แต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นอย่างไงก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณนั่นเนี่ยนะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขก็จำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงเขาก็รับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วเออความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้สงของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษสัตราพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะตรงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดเขาก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราไปใช้กันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกันอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตอ่ะท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานอย่างเงี้ยเอาแผ่ไว้หมายถึงว่าไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาละกันนานยังมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดการที่แบบมีการแบ่งจ่ายเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้อ๋อนั้นยังมีเงื่อนไขนะทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังเราก็จะมีพาราไดม์ความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดงบประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวไหนวันนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านผู้ฟังเวลาให้นี่ให้เลยให้แบบไม่ต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะวางอย่างนี้ว่ามันมีเยอะมากอย่างเงี้ยให้ไม่ได้ต้องกลัวหมดแนวความคิดที่ว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปมาคือคุณธรรม4อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่ละอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อน
คือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเนี่ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเนี่ยนะไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM 2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตตะคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายสบายเป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่ได้บาดจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะท่านจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานนี่ไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่ก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเอาทำไมคุณไปคิดเบียดเบียนเขางั้นนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณาเนี่ยคือการที่เขาจะทุกข์เหรอเพราะเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองเนี่ยนายพรานนั้นก็จะลดคันธนูลงทันทีเขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติเรามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยพวกไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจมันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาก็เหมือนกันนะแต่กรุณาไปพวกไอ้ความคิดเบียดเบียนนี่มันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่3คือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นเขาได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นเขาได้ดีเราไม่แฮปปี้อ่ะนั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแม่มันน่าจะทุกข์นานกว่านี้อันนั้นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างนี้แล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนี่เป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั่นน่ะนะแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตรอกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขานั่นกรุณานะความเห็นใจนั่นน่ะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีเราดีใจด้วยแล้วเราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจ
เดี๋ยวไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันนะไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยนี่แบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์อย่างเงี้ยนะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาหาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจเราอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มหาจันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตาถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นแล้วเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นใจมันจะเหมือนกับใกล้ๆว่าตรงข้ามกันนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ต้องสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตานั้นมันเกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะเราเมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความเร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาต้องหวังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้นั่นก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทุกฟังเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนก็ได้ดูฟังแล้วก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราก็มาแล้วเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารนั้นเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชายของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆอ่ะเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองด้วยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเอาทำไมก็มาบุกเนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงเอาทำไมใช้เหตุผลกันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนั่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เ
ป็นเรื่องราวกันขึ้นมาถูกไหมล่ะก็ฉันอยากจะได้จะทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาละอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำงี้ไม่มีเหตุผลนั้นไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างแล้วก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบคั้นกันเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างอันนี้ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าก็นึกว่าทำไมเธอมาทำอย่างนี้ฉันบ้างไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาวต่อไปยืดยาวต่อไปไอ้ลักษณะนี้คือตกเป็นเครื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยที่คาวุกุมานเนี่ยตัดเวรข้อนี้ได้ตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตตวิเวกเนี่ยเรามาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิตใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเอานะทำกระชั้นขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอาเนี่ยก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายที่เขาวุกุมารไปยังพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหนี่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยนะนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตะไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนลงเหมือนกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทำนั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ลดลงเพราะเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกั้นแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วน่ะก็เลยทำให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่สามจึงเปิดขึ้นแทนที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไม่เลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับทีฆาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแคว้นทั้งแคว้นโกศลทั้งแคว้นกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงยังมีการสะสมอาวุธจะมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลนะเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคเนี่ยเขาก็จะว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยบอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปละ
ดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือจะเหตุผลทั่วๆไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBCในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ทั้งที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อสังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจึงไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความแคล้วคลาดได้ความบีบคั้นในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาะแว้งจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดเบียดเบียนความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะท่านฟังที่ยกมานี่นะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้ยังไงนี่แล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้ง2ด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบคั้นสองทางนะวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วพูดที่ไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบทำยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่าไม่มากลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80-90ท่านอยากจะกินนั้นนั่นท่านอยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเนี่ยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหาร4จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่ให้เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝั่งเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีธรรมฝั่งจะรู้สึกดีไหมล่ะแต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feeling เข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะต้องให้เขาพูดดีๆสิไม่ใช่เขาบ่นด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากปีจอแท้ต่อให้เขาหวังดีจริงๆก็ตามนะมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วย
มันจึงมีสามระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันจะมีความท้อใจได้จะอุตส่าห์ทำจนอุตส่าห์พูดฉันอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ยทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวหรือซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปกลับไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ท่านฟังคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านฟังบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้มันจะไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจละไม่ใช่ครั้งเดียวนะสามสองสามครั้งนู่นน่ะจนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูดอยู่สองรอบอะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังมึนบอกยากสอนยากแต่ก็ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักขุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะทุกฝั่งมันไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณแต่ก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้ยังไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังไงเหมือนแบตเตอรี่หมดคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดคุณก็เปลี่ยนถ่านเอาถ่านมาใช้ไหมถ่านมันชาร์จเก็บพลังได้ทุกฝั่งก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึกจะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ถ้ามีเมตตานะนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนแห่งเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะไอ้ตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของเรารับว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่ว่าจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออก
ถึงความเมตตาทางกายวาจาใจอย่างไรอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกอะว่าเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงข้างในมีแต่น้ำไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นเจ็ดวันสิบวันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารสงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินแหละโอ้เราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองแล้วต้องไปช่วยเขาเนี่ยนี่ลักษณะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมันเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราเอาอุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดหยุดที่จะให้หยุดที่จะพูดแต่ทางใจนี่เรามีเมตตาให้อย่างไม่มีประมาณล่ะกรุณาก็เหมือนกันโอ้ถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันกรุณากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบกเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตรึกตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ท่านฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบท่านฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลยในหนังสือเล่มนี้เรายังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอนวิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.orgในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: FM 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
4: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
3: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะได้ร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลก
7: นายศิหาศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประ

0: การ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่นจากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริงกกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยท.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยท.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชวนันท์มาลีรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันพุธที่23กันยายน2569และกับประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้าวันนี้ค่ะไล่เรียงกันไปนะคะไทยรัฐค่ะวันนี้พาดหัวข่าวอเปหิพักกล้าทำมติฝ่ายค้านกันป่วนซักฟอกโฆษกกล้าทำแถลงไม่แข่บอกอยู่ไหนก็ทำงานได้ภูมิใจไทยอ้าง300เสียงดีแล้วต่อ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสเด้งยุทธนาเฝ้าทำเนียบค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวหนูไหมวิวาทะโซเชียลเดือดข้ามทวีปเย้ยฝ่ายค้านรอให้ถึงบุญเด้งยุทธนาอธิบดี DSI ปมคดีหัวส้มขับกล้าทำแหกมติโหวตงบค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดครม.สั่งเด้งแล้วอธิบดี DSI โตพลวันโยงหัวสว.ตั้งปิยะเสียบตามโผส้มเขียกล้าทำพ้นฝ่ายค้านภูมิใจไทยกักดึงร่วมรัฐบาลโยนอนุทินตัดสินใจยึดไทยพลัสยืดไทยพลัสนะคะ2เดือนค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวไอติมชี้ปมโหวตสวนมติฝ่ายค้านกล้าทำพ้นวิปสภัดสีเขียวเจาะร่วมครม.แนนยันรัฐบาลมีเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอาจารย์เชนลั่นยังคุม5กระทรวงค่ะตั้งปิยะ DSI เด้งยุทธนากรมศิลป์โตอีกเขมรห่มสบายมาในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวพักฝ่ายค้านระส่ำขับกล้าทำแหกมติหนุนงบ70ไม่รวมยื่นยติซักฟอกรัฐบาลภูมิใจไทยอ้างไร้สัญญาณดึงสีเขียวเสียบรัฐบาลค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวส้มตะเพิดเขียวเคลียร์ทางซักฟอกน้ำเงินอนุทินเย้ยพรรคประชาชนรอบุญถึงก่อนในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะสูตรรัฐบาล4น345ค้ำเสถียรภาพกล้าทำรีเทิร์นน้ำเงินแดงเขียวบาลานซ์พรรคร่วมค่ะแล้วก็ในหน้าเศรษฐกิจนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้พาดหัวข่าวค่ะไทยช่วยไทยพยุง GDP 2.5% ครม.เคาะ 4.3 หมื่นล้านรับมือวิกฤตค่าครองชีพค่ะ

0: นี่แหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้าวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของพรรคร่วมฝ่ายค้านกันก่อนนะคะที่ทางคุณภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยออกมาขับพรรคกล้าทำให้พ้นจากวิปฝ่ายค้านค่ะทางนี้ทางนั้นก็เป็นเพราะเกรงปัญหาในศึกซักฟอกนั่นเองนะคะก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจค่ะเมื่อคุณภริศวัชรศิลป์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเมื่อตอน 5:33 นาทีของวันที่21กันยายนว่าในการเมืองระบบรัฐสภาการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกรัฐบาลเพราะพรรคซีกรัฐบาลนั้นตกลงจับมือกันเพื่อตั้งรัฐบาลพรรคซีกฝ่ายค้านประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ถูกเชิญเข้าร่วมการทำงานร่วมกันในวิปฝ่ายค้านที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานบนความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านนั้นอาจมีจุดยืนอุดมการณ์หรือว่าแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พรรคในซีกฝ่ายค้านนั้นควรจะมีร่วมกันก็คือจุดร่วมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้ทำงานผิดที่ผิดทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนคุณภริศเนี่ยนะคะระบุว่าเมื่อวันที่10กันยายนพรรคกล้าทำนะคะได้มีมติให้ส.ส.จากพรรคนั้นลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดกันกับมติวิปฝ่ายค้านนะคะเนื่องจากว่ามติวิปฝ่ายค้านนั้นคือไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงตามมติของแต่ละพรรคและ2ก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบันยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าทำหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคฝ่ายค้านออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านซึ่งทางนี้ค่ะก็เพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบเอาไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ในฐานะที่พรรคกล้าทำมีส.ส.ถึง58คนคุณภริศบอกว่าผมจะยังคงทำหน้าที่ประสานงานกับตัวแทนของพรรคกล้าทำต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าทำในการมีพื้นที่ทำงานในสภาในฐานะผู้แทนราษฎรผ่านกลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านประธานวิปฝ่ายค้านยังบอกอีกนะคะว่าจะนำรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปค่ะซึ่งจะมีผลให้พรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นประกอบไปด้วย5พรรคด้วยกันนะคะก็คือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพักดีพรรคเสรีรวมไทยและพรรคไทยรวมพลังซึ่งก็เพิ่มเข้ามาในสมัยประชุมนี้นะคะหลังจากที่พรรคเนี่ยเริ่มลงมติในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านในวาระสำคัญก็คือพ.ร.ก.เงินกู้หรือว่าพ.ร.บ.งบประมาณปี2570ซึ่งวาระเฉพาะหน้า5พรรคนี้เนี่ยนะคะก็มีภารกิจสำคัญค่ะภารกิจสำคัญที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็คือการยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลโดยเร็วที่สุดนั่นเองซึ่งในด้านตัวของคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ออกมาพูดในเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าจริงๆเนี่ยก็เสียดายเพราะตลอดเวลาการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคกล้าทำนั้นมีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก็เห็นใจที่พรรคกล้าทำนั้นมีมติโหวตเห็นชอบกับพ.ร.บ.งบประมาณสวนกันกับวิปฝ่ายค้านค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำจึงไม่ชัดเจนทำให้ทางคุณภริศและคุณอรรถกรสิริรัตยากรในฐานะโฆษกพรรคกล้าทำเนี่ยหันมาคุยกันและก็ทราบว่าคุณอรรถกรนั้นไม่ขัดข้องค่ะที่จะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นคุณสาธิตก็บอกว่าไม่กระทบนะคะกับเสถียรภาพการทำงานของฝ่ายค้านที่เหลือแค่เพียง5พรรคมีส.ส.149คนก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยแต่ประสิทธิภาพการทำงานนั้นไม่ลดยังคงตั้งใจทำงานเต็มที่ค่ะคุณสาธิตนะคะยังมีการพูดถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเนี่ยนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเตรียมความพร้อมครบ 100% แล้วและในสัปดาห์นี้ค่ะจะมีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยคงบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะได้เห็นหน้าตาร่างยติอภิปรายไม่ไว้วางใจและจากนั้นจะนำมานะคะให้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเป้าการอภิปรายของพรรคเราดูทั้งคณะไม่ได้เลือกว่าจะเป็นรัฐมนตรีพรรคไหนพูดง่ายๆก็คือปิดชื่อดูพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมเข้าข่ายก็อภิปรายทั้งหมดโดยคุณสัตย์ทิพย์บอกว่าเตรียมผงซักฟอกเอาไว้หลายซองเลยค่ะ และแต่ละซองนั้นก็คุณภาพขัดขาวยิ่งกว่าโอโม่อีกเอาไว้คอยดูตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะส่วนในด้านความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าธรรมนะคะในกลุ่มไลน์สื่อมวลชนของพรรคกล้าธรรมทีมงานของพรรคค่ะได้มีการแจ้งว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมแล้วก็เป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการเดินทางไปดูแลความเรียบร้อยนะคะของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นค่ะในขณะที่ทางคุณณัฐกรนั้นก็ระบุว่าเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าธรรมก็คือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาโดยพรรคนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองและการลงมติในแต่ละครั้งก็จะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญพอถามถึงการลงมตินะคะรับร่างพรบ.งบประมาณปี70นะคะอันนี้คุณณัฐกรเองก็บอกค่ะบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคเนี่ยโหวตยังไงแต่ว่าต้องมองต่อไปนะคะว่าหากกฎหมายก็ประมาณเนี่ยเกิดปัญหาจนไม่สามารถบังคับใช้ได้นะคะตามกรอบเวลาอันนี้ก็ย่อมกระทบนะคะกับการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็การจัดสรรงบประมาณค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาและประชาชนนั้นกำลังต้องการให้ภาครัฐเนี่ยเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาทางคุณธนกรก็บอกเลยว่าการตัดสินใจนะคะของพรรคกล้าธรรมเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาผลกระทบต่อประเทศเป็นหลักค่ะไม่ใช่เพียงการคำนวณทางการเมืองว่าพรรคเนี่ยจะอยู่ฝ่ายไหนส.ส.ของพรรคยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามเรายังคงผลักดันการแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกลไกของรัฐสภาต่อไปด้านของคุณปิยวัฒน์กิติธเนศวรนะคะส.ส.นครนายกในฐานะกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนของพรรคกล้าธรรมก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะพรรคให้ความสำคัญค่ะให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันกับพรรคฝ่ายค้านมาโดยตลอดแต่สิ่งสำคัญก็คือการยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและค้านแบบมีศักดิ์ศรีค้านแบบมีเหตุมีผลการทำหน้าที่ของส.ส.นั้นไม่ควรจะถูกมองแค่เพียงว่าใครเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนหรือว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใดแต่ว่าควรพิจารณาว่ากำลังคิดถึงประชาชนมากแค่ไหนซึ่งเราเป็นฝ่ายไหนนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เราคิดถึงประชาชนกันแค่ไหนไม่ใช่ค้านแบบหัวชนฝาแล้วเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันแบบนี้พวกเรากล้าทำไม่เอาด้วยแน่นอนอย่าเล่นเกมการเมืองเยอะเกินไปด้านของคุณสุรสิทธิ์นะคะเจียมวิจักค่ะส.ส.เชียงรายนะคะพรรคกล้าทำเองก็บอกว่าเรามีท่าทีเป็นของตัวเองค่ะเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่เป็นประโยชน์ก็พร้อมคัดค้านเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมสนับสนุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคประชาชนเราไม่ได้เป็นเบี้ยล่างหรือว่าลูกไล่ของใครที่กำหนดอะไรแล้วจะต้องทำตามและไม่ได้รับใช้พรรคใดสิ่งที่เห็นต่างก็มีสิทธิ์โหวตสวนเช่นร่างพรบ.งบปี70ก็พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ก็โหวตสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณสุรสิทธิ์บอกว่าคุณพฤทธิ์เนี่ยอย่าสำคัญตัวผิดออกมาระบุว่าจะปรับพรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านเพราะเรายังไม่เคยมีมติเรื่องนี้ยืนยันว่าสถานะพรรคกล้าธรรมณวันนี้ยังคงเป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่ค่ะและร้อยเอกธรรมนัสไม่เคยพูดเรื่องของการถอนตัวและฝ่ายรัฐบาลเองก็ยังไม่มีสัญญาณเชิญเราไปเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยแต่ถ้าหากว่าในอนาคตมีการเชิญมาก็พร้อมเป็นรัฐบาลค่ะเพราะว่าไม่มีพรรคไหนเนี่ยไม่อยากจะเป็นรัฐบาลซึ่งไงก็ตามนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะในอีกประเด็นหนึ่งที่โอ้โหถูกพูดถึงกันเยอะเลยนั่นก็คือเกี่ยวกับนะคะกรณีนาฬิกาค่ะนาฬิกายี่ห้อคาซิโอเนี่ยนะคะที่ทางร้อยเอกธรรมนัสหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยใส่บ่อยๆและปรากฏว่านาฬิกาเรือนเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยใส่และด้านหลังหน้าปัดนะคะจะมีการสลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือเปล่านะคะท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่จะเข้าไปร่วมรัฐบาลประเด็นนี้เนี่ยนะคะพอฮือฮากันมากค่ะทำให้ทางคุณไผ่ลิกนะคะเลขาธิการพรรคกล้าธรรมเนี่ยก็เลยมีการโพสต์ภาพร้อยเอกธรรมนัสที่ใส่นาฬิกาเรือนดังกล่าวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบครับก็เป็นคำชี้แจงออกมาเนี่ยนะคะจากทางด้านของเลขาธิการพรรคกล้าธรรมค่ะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะในซีกรัฐบาลค่ะคุณพระดอนปิศนานันตกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงประเด็นพรรคกล้าธรรมว่าขอไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าไม่ต้องการจะก้าวก่ายในส่วนของอีกฝ่ายนึงแต่ว่าตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าว่าพรรคใดไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ในฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านนั้นไม่ได้มีการตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลถึงได้บอกว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้ใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่น การลงมติใดๆก็ตามที่ไม่เหมือนกับฝ่ายค้านถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่ดำเนินการได้ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ตัวให้กับพรรคกล้าทำเพราะจะเห็นว่าบางเรื่องพรรคกล้าทำลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางเรื่องก็งดออกเสียงและบางเรื่องก็ลงมติไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลซึ่งก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมค่ะในฐานะแกนนำของพรรคภูมิใจไทยก็มีการพูดถึงกระแสพรรคกล้าทำนะคะที่เข้าร่วมรัฐบาลหลังจากถูกขับออกจากการเป็นวิปฝ่ายค้านนะคะว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวนะคะและยังไม่มีข้อสั่งการอะไรหรือว่าดำริจากนายกเลยด้านคุณวราวุธศิลปะอาชาค่ะแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็พูดในประเด็นเดียวกันนี้นะคะว่าเป็นเรื่องของแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ผู้ใหญ่จะพูดคุยกันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นคนตัดสินใจดีกว่าวันนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในฐานะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมด้านคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าการที่พรรคกล้าทำนั้นโหวตให้กับร่างพรบ.งบประมาณปี70แสดงให้เห็นว่าพรรคกล้าทำให้ความสำคัญกับประชาชนเพราะการใช้งบประมาณในการผลักดันเศรษฐกิจและการช่วยเหลือประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศไทยส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนไม่ให้เข้าร่วมในวิปฝ่ายค้านก็สุดแล้วแต่พรรคประชาชนแต่ส่วนตัวนั้นคิดว่าการแสดงออกในเวทีรัฐสภาหรือว่าการโหวตในยติหรือกฎหมายต่างๆถ้ายึดประชาชนยึดประเทศชาติเป็นหลักก็คิดว่าพรรคกล้าทำนั้นทำถูกแล้วโดยดุลพินิจในการปรับรัฐมนตรีต่างๆนั้นเป็นของนายกเพียงคนเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เคยมีการหารือนะคะในพรรคภูมิใจไทยหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลเลยค่ะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็อยู่ที่นายกคนเดียวโดยครม.ทั้งหมดก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งและทุกคนก็พยายามช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีตามนโยบายที่นายกนั้นมอบหมายนะคะด้านคุณแดนบุญธิดาสมชัยค่ะในฐานะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็พูดหลังจากประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์แล้วค่ะว่าที่ประชุมไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับกระแสข่าวพรรคกล้าทำนะคะที่จะเข้าร่วมรัฐบาลแค่คุยกันค่ะว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั้นมาจากไหนซึ่งก็เป็นแค่เพียงสำนักข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันพวกเราก็มองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่าตอนนี้เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเท่าที่เห็นด้านของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะคะว่าไม่มีเราทำเต็มที่ในเรื่องการพูดคุยตั้งแต่การเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเรารับผิดชอบภาคกระทรวงตรงนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรและยังตั้งใจมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่การจัดครม.นั้นคุณยศชนันท์ก็บอกเลยนะคะว่าเป็นอำนาจของนายกโดยตรงอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้เราก็ได้ทำสัญญาเรื่องไหนเอาไว้เนี่ยสัญญาว่าจะดูแลเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดพี่น้องเกษตรกรเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนเรื่องอื่นเป็นอำนาจของนายกค่ะด้านคุณประเสริฐจันทร์ลาลวงทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าพรรคกล้าทำนั้นก็มีบทบาทที่ตัวเองสามารถดำเนินการได้ในฐานะพรรคเพื่อไทยเราไม่เข้าไปก้าวก่ายอยู่แล้วและก็ตอนนี้รัฐบาลเองก็มีความมั่นคงอยู่และนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นร้อนในเรื่องของการปะทะคารมกันในโซเชียลด้วยนะคะโดยทางคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยมีการโพสต์ Facebook พร้อมกับแนบภาพนะคะที่นายกเนี่ยนะคะแชร์ข่าวความเห็นของตนเองในประเด็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยคุณสิริกัญญาก็บอกว่าขยันเล่นเฟซอ่านทุกโพสต์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นถ้าว่างขนาดนี้รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะก็พอคุณสิริกัญญาโพสต์แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นข่าวกันออกมาเนี่ยปรากฏนายกรัฐมนตรีเข้าไปคอมเมนต์ค่ะว่ารอให้บุญถึงก่อนนะครับและต่อมาคุณวิโรจน์ลักขณาดีศรค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็มีการโพสต์ในประเด็นนี้ว่าอยากเตือนคุณอนุทินว่าพฤติกรรมต่อปากต่อคำแบบนี้ไม่เหมาะที่จะประพฤติกับผู้มีพระคุณเลยผู้มีพระคุณเขาเรียกใช้ในฐานะผู้ที่เคยรับบุญคุณก็ควรจะเดินกุมมือมาให้ใช้เขาเรียกก็ต้องขานเขาหวานก็ต้องมาอยากให้คุณอนุทินคิดถึงวันที่ตัวเองเอา10นิ้วประนมไหว้ปลุกพร่ำบอกแต่คำว่าขอบคุณขอบคุณก้มหัวซิจนปลายจมูกชนซิปกางเกงและก็มีการโพสต์นะคะคำภาษาบาลีแล้วค่ะที่บอกว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคราวหน้าคราวหลังเนี่ยอย่าประพฤติแบบนี้กับผู้มีพระคุณอีกนะครับด้วยความหวังดีจากผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยครับขณะเดียวกันนะคะในประเด็นเรื่องของ THAI Passport นะคะทางคุณแนนบุญธิดาสมชัยเองก็พูดถึงกรณีของคุณการดีเลียวไพโรจน์ค่ะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ไปยื่นหนังสือถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบเกี่ยวกับความโปร่งใสเนี่ยนะคะในโครงการ THIA Passport นะคะว่าพร้อมให้ตรวจสอบค่ะแต่ต้องตรวจสอบอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการที่ฝ่ายค้านพูดถึงในเรื่องข้อตกลงคุณธรรมเรื่องนี้ควรจะไปศึกษาขั้นตอนซะก่อนว่าเป็นยังไงคือก่อนที่จะตำหนิติติงอะไรเนี่ยขอให้ดูขั้นตอนซะก่อนส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีการปั๊มยอดลงทะเบียนเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากและก็ไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องเมื่อโดนฟ้องก็คงจะบอกว่าฟ้องปิดปากกันหรือไม่แต่ก่อนจะเปิดปากเนี่ยต้องดูข้อมูลก่อนว่าสิ่งที่กล่าวหามานั้นมันเป็นเรื่องจริงขนาดไหนต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนด้วยไม่ใช่จินตนาการเอาและก็มาพูดให้เสียหายซึ่งไม่ใช่เรื่องดีและพร้อมกันนี้เนี่ยนะคะก็มีการเผยแพร่หนังสือราชการค่ะที่กค 0419.2/51465 ลงวันที่22ธันวาคมนะคะปี2568โดยคุณนิติยาพรอิ่มใจผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตกรมบัญชีกลางที่ส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกโครงการในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปี2569โดยระบุเขาว่าคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตได้มีมติในการประชุมครั้งที่9/2568เมื่อวันที่17ธันวาคมปี2568ไม่คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปี2569จำนวน2โครงการได้แก่1. โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยในวงเงินงบประมาณ 1,650 ล้านบาทและ 2. โครงการบริการระบบข่าวกลางภาครัฐในวงเงินงบประมาณ 1,296.25 ล้านบาทนะคะก็เป็นการยืนยันในคำพูดนะคะของทางคุณแนนบุญธิดาสมชัยนั่นเองนะคะที่ออกมาตอบโต้คุณการดีเหลี่ยวไพโรจน์ค่ะมาต่อกันกับนะคะในความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของศาลฎีกาที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีการนัดไต่สวนพยานคดีหมายเลขดำนะคะที่คมจ.1/2569ค่ะที่ทางปปช.เนี่ยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกับ44 ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลโดยเป็นการไต่สวนพยานผู้ร้องนะคะนัดที่2จากทั้งหมด4นัดก็มีพยานเข้าไต่สวนทั้งหมด3ปากด้วยกันค่ะเป็นข้าราชการแล้วก็อดีตข้าราชการนะคะในสภาผู้แทนราษฎรก็หลังจากไต่สวนนะคะพยานผู้ร้องทั้ง3ปากเสร็จศาลก็นัดไต่สวนครั้งต่อไปค่ะในวันที่20ตุลาคมในเวลา 9:30 น.นะคะก็คาดว่าพยานที่เข้าไต่สวนในวันนั้นเนี่ยจะเป็นอดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อแก้ไขในร่างมาตรา112ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นทางคุณนิกรจำนงนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการกลั่นกรองและยกร่างกฎหมายพรรคภูมิใจไทยก็มีการพูดถึงกระแสเรียกร้องค่ะให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการออกเสียงประชามตินะคะว่าพรรคเนี่ยพร้อมตั้งแต่ก่อนปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่1ปี2569ก่อนวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเนี่ยถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาแล้วแต่ประธานวิปฝ่ายค้านได้หารือกับประธานวิปรัฐบาลเพื่อขอให้รอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากภาคประชาชนที่กำลังริเริ่มการเข้าชื่อกันก่อนเพื่อให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดนั้นถูกพิจารณาไปในคราวเดียวกันซึ่งภาคประชาชนได้ชื่อเนี่ยครบเกิน 100,000 เสียงแล้วแต่ยังไม่มีการเสนอร่างแก้ไขรวมถึงร่างของพรรคการเมืองต่างก็ไม่มีการเสนอเข้ามาค่ะก็เลยทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะมันหยุดชะงักอยู่นั่นเองนะคะคุณนิกรก็ออกมาแจกแจงให้ได้ทราบกันนะคะทีนี้มากันที่เนี่ยนะคะข่าวคราวที่วันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนึ่งแล้วก็เป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ด้วยก็คือเรื่องของครม.แล้วค่ะที่ไฟเขียวเนี่ยนะคะให้ทางผู้ที่นั่งเก้าอี้เนี่ยนะคะนั่งเก้าอี้เป็นอธิบดี DSI คนใหม่นะคะซึ่งเมื่อวานครม.ก็มีมติเห็นชอบกันออกมาเนี่ยนะคะตามคาดแล้วค่ะโดยนะเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.เนี่ยนะคะมีมติอนุมัติค่ะตามที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในเสนอรับโอนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเนี่ยให้ไปดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่านักบริหารระดับสูงนะคะสำนักงานปลัดสำนักนายกค่ะและนอกจากนี้นะคะครม.เองก็ยังมีมติอนุมัติค่ะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอในการแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเนี่ยจำนวน6รายด้วยกันก็มีคุณทารินีแสงสว่างนะคะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมคุณนันทรัตน์นะคะเทพดลชัยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินค่ะดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณโกมลพรหมเพ็งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทพงธรนะคะธัญญสิริดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและก็ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลนะคะดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะซึ่งสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงยุติธรรมครั้งนี้นะคะโอ้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในตำแหน่งอธิบดี DSI กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะกับการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะซึ่งก็มีชื่อเป็นประธาน1ใน7คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.ที่พิจารณาคดีทุจริตหัวเลือกสว.แล้วก็เป็นหนึ่งในเสียงข้างมากค่ะที่ลงมติว่าคดีนี้ไม่มีมูลความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งยังมีภาพเหตุการณ์ที่ร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยไปยืนรอต้อนรับแล้วก็ยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีที่สนามบินบุรีรัมย์ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ MotoGP เมื่อวันที่1มีนาคมเนี่ยนะคะที่ผ่านมาในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤตินะคะซึ่งไงก็ตามค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เนี่ยก็บอกว่าการที่พันตำรวจตรียุทธนานั้นย้ายจากอธิบดี DSI ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีเทียบเท่า41หรือว่าปลัดกระทรวงก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของคุณฉันทานนท์ว่าที่ปลัดกระทรวงพลังงานและเท่าที่ตนทราบเนี่ยก็เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 25-30 คนเท่านั้นที่โยกไปอยู่ที่สำนักนายกเพราะฉะนั้นการย้ายครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นและถ้าหากว่าดูจากประวัติของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง15คนก็จะดำรงตำแหน่งประมาณปี2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วเมื่อเทียบเท่านะคะคือเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเทียบเท่ากันกับปลัดกระทรวงค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มีข้อครหาเรื่องของการย้ายครั้งนี้เกี่ยวกับว่าการย้ายครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกันกับคดีหัวสว.หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกไม่เกี่ยวนะคะตำแหน่งสูงขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสว.อย่างตนเนี่ยมาดำรงตำแหน่ง2สมัยประมาณ1ปีก็ไม่เคยโยกย้ายและก็ถือว่าทุกหน่วยงานดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็พันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งอธิบดี DSI มาประมาณ1ปี8เดือนจึงเป็นการโยกย้ายตามขั้นตอนเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นพอถามว่าคนที่มาเป็นอธิบดี DSI เคยปรากฏภาพไหว้นายกอนุทินหลังมีมติในคดีหัวสว.รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกมองว่าการไหว้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยมานั่งอธิบดี DSI เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงที่ทางราชการนั้นจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะโดยบุคลากรที่เคยอยู่ DSI เนี่ยมีอยู่2คนก็คือร้อยตำรวจเอกปิยะและเลขาปปส.ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ซึ่งตำแหน่ง40เนี่ยเป็นเรื่องของปลัดส่วนตำแหน่ง41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นการล้างบางขั้วเดิมที่อยู่ใน DSIรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าไม่ใช่การพิจารณาของปลัดกระทรวงเนี่ยจะต้องมีข้อมูลในขณะเดียวกันการพิจารณาโยกย้ายปลัดกระทรวงเราก็ให้ดูผลงานย้อนหลัง2ปีและถ้าหากว่าอยู่ในระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไปก็ต้องนำเสนอผลงาน2ปีย้อนหลังเช่นกันเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ใช่การตอบแทนคดีหัวสว.แต่ว่าเป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะท่านก็เคยอยู่ DSI มาก่อนและพอถามถึงความคืบหน้าเนี่ยนะคะว่า DSI จะมีการส่งสำนวนให้อัยการในคดีหัวสว.ได้เมื่อไหร่รัฐมนตรียุติธรรมค่ะก็บอกว่ารอคำวินิจฉัยของกกต.ค่ะเมื่อกกต.มีคำร้องไปที่ศาลต้องรอความชัดเจนก่อนและประสานอัยการเมื่อได้เอกสารเพิ่มเติมก็จะดำเนินการต่อและพอถามอีกในกรณีที่กกต.นะคะไม่ได้สั่งฟ้องกลุ่มแกนนำจากพรรคการเมืองจะมีการนำมาขยายผลเรื่องการฟอกเงินด้วยไหมรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกนะคะบอกว่า DSI นั้นได้มีการแจ้งค่ะว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและขอให้ฟังข่าวจาก DSI โดยตรงจะชัดเจนกว่าพอถามว่าเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายอธิบดี DSI ด้วยหรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องค่ะก็รอคำวินิจฉัยของกกต.ให้ชัดเจนอีกครั้งนึงและทางคณะทำงานชุดที่24ของ DSI จะมีการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกนะคะว่าในส่วนคดีหัวสวสีส้มเนี่ยเรื่องยังไม่ได้เข้ามาในระบบของ DSI ค่ะยังไม่ทราบรายละเอียดและพอถามถึงกรณีที่กกต.ส่งฟ้องในคดีหัวสว77คน DSI นั้นส่งฟ้อง8คนจะถือว่า DSI ในถูกการเมืองแทรกแซงหรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานค่ะและตนเองในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมไม่ได้ไปก้าวก่ายอยู่แล้วเพราะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อพยานหลักฐานถึงแค่ไหนก็ดำเนินการกันไปและยังมีอัยการมาร่วมสอบด้วยขนาดอธิบดี DSI ยังไม่สามารถลงไปชี้นำหรือว่าแก้ไขพยานหลักฐานซึ่งหลักฐานบางส่วนเนี่ยมีการรวบรวมมาก่อนที่ตนจะมาดำรงตำแหน่งค่ะส่วนความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็มีการเผยแพร่เอกสารข่าวเกี่ยวกับมติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับสำนวนนะคะการไต่สวนการเลือกสว.กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับกทม.กลุ่มที่9จำนวน108คนโดยมีมติเอกฉันท์นะคะยกคำร้องกรณีข้อกล่าวหาการกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมนะคะใน2ข้อกล่าวหาด้วยกันก็คือข้อกล่าวหาที่1ขอให้ตรวจสอบการเลือกสว.ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2567ในการเลือกบุคคลนะคะในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่9มีคนจำนวนมากอำพรางตนเข้ามาในคราบของผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.แล้วก็เลือกผู้มีสิทธิ์เลือกในระดับจังหวัดอื่นแต่ไม่เลือกตัวเองซึ่งปรากฏจากผลนับคะแนนว่ามีผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากจากพฤติการนี้นะคะจึงอาจมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา77วงเล็บ1มาตรา79และมาตรา81ตามพรบที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือมีการกระทำอันเป็นเหตุให้การเลือกนั้นไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมส่วนข้อกล่าวหาที่2ค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9จำนวนมากไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นกำหนดคุณสมบัติเอาไว้แต่ว่าเป็นพนักงานหรือว่าลูกจ้างมากกว่าซึ่งต้องไปสมัครในกลุ่มที่7ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานหรือว่ากลุ่มลูกจ้างหรือว่ากลุ่มที่20กลุ่มอื่นๆ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา74ประกอบมาตรา13วงเล็บ3และมาตรา11วงเล็บ9ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวของคุณหมอตุลสิทธิสมวงศ์นะคะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวานก็ไปยื่นหนังสือค่ะถึงกกต.เรียกร้องเนี่ยนะคะให้กกต.นั้นจัดประชุมเพื่อพิจารณาลงมติสำนวนคดีในการทุจริตเลือกสว.อีกครั้งหนึ่งตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ด้วยการสั่งฟ้องผู้กล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้ครบถ้วนตามมาตรา62ของพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและดำเนินคดีต่อพยานเลขที่16/26 21/26และ22/26ที่กลับคำทั้ง3คนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยคุณหมอตุลนะครับบอกว่าการที่กกต.เนี่ยมีมติให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเพียง77คนในความผิด7มาตรายังเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่ได้พิจารณาการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนตามมาตรา62ซึ่งถือว่าเป็นการละเว้นต่อหน้าที่เพราะตามสำนวนคดีของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26นั้นมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหาเหล่านี้ได้ร่วมกันกระทำการโดยทุจริตในการเลือกสว.ทำให้การเลือกนั้นไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมค่ะมากันที่ในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของศาลปกครองสูงสุดค่ะวันนี้นัดอ่านคำสั่งคดีของคุณยิ่งลักษณ์ที่ไปร้องให้มีการพิจารณาใหม่นะคะในปมประเด็นการชดใช้ความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาแล้วค่ะว่าวันนี้ค่ะตอนบ่ายโมงครึ่งศาลปกครองกลางเนี่ยนะคะนัดอ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดค่ะในคดีหมายเลขแดงที่พ.ม. 3/2569ที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะกับคุณอนุสรอมรฉัตรสามียื่นคำร้องนะคะขอให้ศาลปกครองเนี่ยพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์กับสามีนั้นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์นั้นรับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงินนะคะ128ล้าน 861,880บาท83สตางค์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะศาลปกครองกลางค่ะมีคำสั่งไปเมื่อวันที่13มกราคมไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์กับคุณอนุสรณ์สามีคือขอกับการที่ขอให้พิจารณาใหม่นะคะศาลเองเนี่ยก็มองว่าในการขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยเนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์โดดที่สุดนะคะลงวันที่1สิงหาคมปี68เนี่ยเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์นะคะเป็นหนังสือลับที่453/2559เนี่ยลงวันที่19กันยายนปี59ในเรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีการอ้างว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยเป็นเพียงหลักฐานการหารือของคุณยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจจะทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษานั้นเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญยังไงก็ตามวันนี้ก็รอติดตามกันดูนะคะว่าศาลนั้นนะคะจะมีคำสั่งคดีออกมาอย่างไรค่ะในขณะเดียวกันนะคะมาดูความคืบหน้าของการบรรจุและเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่ทางคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดเอาไว้ว่าจะให้ผู้ที่ได้บรรจุในรอบ 1-3 นะคะได้มีการโอนย้ายให้เสร็จค่ะภายในวันที่9ตุลาคมนี้แล้วค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเรียกมาเติมทดแทนในส่วนที่มีการเพิกถอนกันไปแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นทั่วประเทศกันใหม่โดยจะมีการเรียกมารายงานตัวนะคะในวันที่19ตุลาคมนี้ซึ่งก็เป็นไปตามปฏิทินค่ะแม้ว่าอาจจะมีเหลื่อมวันกันบ้างนะคะในเรื่องของเอกสารแต่ก็คิดว่าจะไม่ขยับไปมากกว่านั้นเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้ในรอบที่1ถึงรอบที่3ที่โดนลัดคิวกันไปและรอบที่4นะคะที่มีการรอบรรจุอยู่ซึ่งหลังจากนี้บัญชีก็จะวิ่งกันไปตามระบบนะคะส่วนในประเด็นนะคะที่ทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทางรัฐบาลกำลังเดินหน้านะคะยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะในการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบนะคะในข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือว่าคตท.ที่มีนายกเนี่ยนะคะเป็นประธานเนี่ยเสนอพร้อมกับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้หารือค่ะกับทางกพ.เพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายกันต่อไปซึ่งมาตรการนี้นะคะก็มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาการทุจริตสอบแบบเป็นระบบหลังจากพบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นสาระสำคัญค่ะก็คือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดทางอาญานะคะพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.ปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่มีอำนาจจับกลุ่มสามารถสืบสวนสอบสวนกระทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนนะคะในการแจ้งเบาะแสหรือว่าข้อมูลการทุจริตสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์ค่ะในการเข้ารับราชการหรือว่าเข้าปฏิบัติงานนะคะในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งส่วนในด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการพูดถึงการปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากพนันนะคะว่าอยู่ระหว่างการแก้กฎกระทรวงตอนนี้ก็อยู่ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะเสนอนะคะไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อให้ความเห็นชอบและก็จะนำเอาร่างกฎหมายเนี่ยขึ้นมาและจากนั้นนะคะก็จะมีการรับฟังความเห็น30วันค่ะและเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งร่างเนี่ยกลับมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.และเมื่อผ่านที่ประชุมครม.ก็สามารถบังคับใช้ได้เลยนะคะก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาในอนาคตยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางคุณพลพีเองบอกไม่อยากให้ประชาชนโดยเฉพาะกับเยาวชนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการพนันภายในร้านสนุกเกอร์หรือว่าบิลเลียดต่างๆและก็เห็นว่าวิธีการแบบนี้มันจะรวดเร็วกว่าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่ใช้ระยะเวลานานส่วนนอกนั้นก็มีความเคลื่อนไหวของคุณลลิดานะคะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาพูดถึงกรณีครม.เงานะคะของพรรคประชาชนเนี่ยที่บอกว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.แม้แต่บาทเดียวว่าข้อมูลนี้ไม่ครบถ้วนค่ะเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.เนี่ยสำหรับปีงบประมาณ70เป็น 9,000 ล้านจาก 5,000 ล้านในปี69หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80ซึ่งคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นของการพิจารณาของคณะกรรมการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอแล้วก็เป็นคนละส่วนกันกับงบ 9,000 ล้านด้วยส่วนเรื่องของ ไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานครม.ก็ไฟเขียวแล้วค่ะนะคะไฟเขียวแล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในการต่ออายุซึ่งก็จะใช้วงเงินทั้งสิ้น 43,000 ล้านนะคะก็เป็นการเปิดเผยออกมาจากทางคุณเอกนิติธันประภาสราคารองนายกและรัฐมนตรีคลังที่ได้แถลงถึงผลการประชุมครม.นะคะว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบกับโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569เพิ่มเติมค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยใช้วงเงินนะคะจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจำนวน 43,000 ล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ GDP เนี่ยขยายตัวได้อีกประมาณ 0.1 ถึง 0.2%ซึ่งเนี่ยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยรัฐบาลก็จะใช้วงเงินที่เหลืออยู่เนี่ยจากพรก.กู้เงินเนี่ยก็สาเหตุนะคะมาจากพลังงานที่ราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นนะคะจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเบนซินในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้และวิกฤตเนี่ยมันจะมาเป็นหลายระลอกระลอกแรกจากราคาพลังงานระลอกที่2จากค่าครองชีพและเงินเฟ้อและระลอกที่3จากกำลังซื้อที่ลดลงซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเงินเฟ้อล่าสุดเนี่ยทางคุณเอกนิติบอกว่าก็ขึ้นมาอยู่ที่ 2.5% และราคาผู้ผลิตเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 10% ก็เป็นเหตุผลนะคะให้ทางครม.เนี่ยต้องขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยออกไปอีกโดยโครงการเนี่ยนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ขยายเวลาออกไปอีก2เดือนนะคะคือเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนโดยภาครัฐเนี่ยสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนโดยสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนการยืนยันสิทธิ์นะคะของประชาชนเนี่ยรัฐบาลค่ะจะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปกดนะคะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะส่วนการยืนยันสิทธิ์ของผู้ประกอบการค่ะเปิดให้ผู้ประกอบการนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเนี่ยไปกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยนะคะผ่านถุงเงินค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง30พฤศจิกายนและพอประชาชนกดยืนยันแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเลยนะคะก็สามารถใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่6นาฬิกาถึง5ทุ่มหรือว่าผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะคะสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยจากเดิมได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนก็เพิ่มนะคะได้เพิ่ม700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นโครงการต่างๆนะคะที่ทางครม.เนี่ยไฟเขียวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะและจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ไปต่อกันกับความเคลื่อนไหวของการประชุม UN กันบ้างนะคะซึ่งมีการเปิดเผยกันออกมาจากทางคุณศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะที่ออกมาเปิดเผยเอาไว้ว่าทางไทยเองเตรียมแสดงบทบาทในเวทีนะคะ UNGA 81โดยจะผลักดันประเด็นเรื่องของสันติภาพและสิทธิมนุษยชนพร้อมกับนะคะจะมีการพูดถึงประเด็นของกัมพูชาด้วยที่มีการใช้ภาพชุดไทยบนเวที Miss Universe นี่แหละค่ะซึ่งทางกัมพูชาเองไม่น่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศไทยซึ่งทางอธิบดีนะคะกรมศิลปากรเองค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ Facebook นะคะคุณพนมบุตรจันทโชตินี่แหละออกมาโพสต์ Facebook นะคะชวนมาชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายซึ่งมีอายุ 1,300 ปีค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและนะคะก็มีการลงรายละเอียดเลยนะคะถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะกับประติมากรรมปูนปั้นนะคะซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีซึ่งจะเป็นภาพของนักดนตรีผู้หญิง5คนที่กำลังบรรเลงดนตรีและสะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบของดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีนั่นเองนะคะและในภาพนะคะที่น่าสนใจก็คือจะแสดงให้เห็นนะคะถึงภาพความเป็นมาในแบบพื้นเมืองนะคะของประเทศไทยนะคะกับผู้หญิง5คนที่ห่มสบายก็เ เรียกว่ามีความเป็นมากันมาแบบเก่าแก่นะคะส่วนทางด้านของกัมพูชาเองค่ะน้ำตรีว่าการข่าวสารของกัมพูชาในเนตรภักตราก็ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ประเด็นกระแสข่าวที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยได้เคลมภาพถ่ายแผ่นฟิล์มกระจกของไทยโดยนำหลักฐานนะคะภาพถ่ายสตรีห่มสบายเฉียงอ้างอิงจากหนังสือของปอลเลอฟูโชชาวฝรั่งเศสนะคะที่ตีพิมพ์ตอนปี2415เนี่ยมาแสดงว่าแม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยแผ่นฟิล์มกระจกหรือว่าภาพพิมพ์ต้นฉบับแบบที่ทางฝั่งไทยเนี่ยเคยเปิดแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพแผนที่ซึ่งอ้างว่าเป็นอาณาจักรเขมรที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดกัมพูชาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงดินแดนที่มีปราสาทโบราณและว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นดินแดนต้นกำเนิดของวัฒนธรรมและอารยธรรมเขมรที่ได้รับการสร้างสรรค์สืบทอดและปกป้องคุ้มครองมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของทางกัมพูชานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของท่านนายกเองเนี่ยนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนะคะได้เข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งหัวข้อหลักนะคะของการประชุมค่ะหัวข้อหลักของการประชุมก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาตินั้นสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญนะคะที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆนั้นจะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีบรรดาบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆนั้นเข้าร่วมและยังไงก็ตามค่ะการเข้าร่วมประชุม UNGA 81ของนายกรัฐมนตรีไทยปีนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าตรงกับวาระครบรอบ80ปีค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเรียกว่าเป็นอีกครั้งนึงนะคะที่ไทยในฐานะประเทศระดับกลางเนี่ยจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกนะคะจากเรื่องของการประชุม UN เนี่ยนะคะก็มาต่อกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้เกิดเรนบอมนะคะเรนบอมที่ศพเมยแล้วค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็ทำเอาน้ำป่าเนี่ยไหลหลากเข้าหมู่บ้านประชาชนก็หนีตายกันแบบจ้าละวันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ผู้ราชการจังหวัดก็สั่งจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมรับกับผู้ประสบภัยแล้วนะคะก็เป็นเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านซิวาเดอตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเหมยค่ะสะพานโรงเรียนเนี่ยถูกน้ำป่าพัดขาดเสียหายเลยทีเดียวนะคะแล้วน้ำที่ไหลหลากก็กัดเซาะตะลิงอีกด้วยนอกจากจะมีปัญหาเนี่ยนะคะเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะคะที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วปรากฏว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะระดับแม่น้ำของปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นนะคะโดยมวลน้ำแควหนุมานกับแควพระปลงค่ะเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องมันก็เลยล้นตลิ่งโดยผุดมาจากท่อระบายน้ำแล้วก็ไหลเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่าร้อยปีตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็กำลังเร่งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงกันอยู่นะคะส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์เรือประมงสกัญจนวารี888นะคะที่อับปางลงกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีการคาดหมายกันออกมาว่าสาเหตุน่าจะมาจากลมหัวฝนคือลักษณะลมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมีความรุนแรงและมักสงบลงหลังจากที่ฝนเนี่ยซาไปแล้วส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าไงก็ตามนะคะจากเหตุการณ์เนี่ยนะคะเรืออับปางลงกลางทะเลเนี่ยนะคะก็ทำให้ยอดผู้รอดชีวิตตอนนี้เพิ่มเป็น16คนจากทั้งหมด22คนเสียชีวิตเลยนะคะเสียชีวิต1รายอีก5รายเนี่ยยังไม่ทราบชะตากรรมก็คาดว่าน่าจะติดอยู่นะคะภายในเรือแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมส่งทีมประดาน้ำลงไปตรวจสอบซากเรือเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตนะคะที่คาดว่ายังคงติดอยู่ภายในเรือเนี่ยขึ้นมานะคะก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่วันนี้อย่างหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับก็ลงเอาไว้คลาดชีวิต6ตังเกถูกพายุซัดล่ม2ฝั่งเจ้าพระยาให้ระวังน้ำท่วมค่ะส่วนนะคะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะไทยยังคงอยู่ในลำดับที่5ค่ะ4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนะคะจีนก็ยังคงอยู่ในลำดับที่1 32เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็8เหรียญทองแดงนะคะตามมาด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานแล้วก็ไทยซึ่งสำหรับเหรียญทองเหรียญที่4เนี่ยนะคะก็เป็นผลงานของแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนนะคะในกีฬา Mixed Martial Art หรือว่า MMA ค่ะประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงนะคะก็สามารถเอาชนะผู้แข่งขัน ชาวบาเรนไปได้นะคะด้วยคะแนน3ต่อ0คะแนนเรียกว่าเป็นการคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์เลยล่ะนะคะสำหรับในกีฬา MMA ที่ถูกบรรจุชิงเหรียญในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ว่าที่สร้างความฮือฮาที่สุดค่ะนั่นก็คือผลงานของนอร์ตันธิตภัทรปรีชาญาณค่ะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงทีมชาติไทยอายุแค่เพียง16ปีเท่านั้นน่ะนะคะเขาถูกจัดอยู่ในมือวางอันดับที่275ของโลกในวงการปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสของโลกนะคะแต่ปรากฏว่าเขาสามารถโค่นหลินซือตงซึ่งเป็นมือ8ของโลกชาวจีนและเป็นอดีตมือ1ของโลกไป3ต่อ2เกมค่ะในการแข่งขันน่ะนะคะเทเบิลเทนนิสทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกเอเชียนเกมคือแม้ว่าเนี่ยนะคะในทีมไทยเนี่ยจะแพ้จีนไปแต่ชื่อของนอร์ตันตอนนี้โอ้โหกำลังเกลียวกราวแล้วเป็นอะไรที่ฮือฮามากในวงการเทเบิลเทนนิสโลกเนี่ยนะคะตอนนี้สื่อยักษ์ใหญ่กำลังจับตามองเขาอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะกับนักตบลูกเด้งเขาเรียกอย่างนี้นักตบลูกเด้งอายุแค่เพียง16ปีของไทยค่ะยังไงก็รอเชียร์เพราะว่านอร์ตันยังมีโปรแกรมลงชิงชัยในประเภทบุคคลนะคะทั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมค่ะส่วนนะคะประเด็นในโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้ค่ะประเด็นในโซเชียลมีเดียวันนี้นะคะก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการประทะคารมผ่านโซเชียลระหว่างคุณสิริกัญญากับคุณอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะปรากฏว่าก็ทำให้เกิดปัญหาภายในพรรคประชาชนด้วยกันเองค่ะเพราะว่าทางคุณเพชรกรุณพลนะคะก็ออกมาตอบโต้ท่านนายกรัฐมนตรีว่าคงทำบุญไม่ขึ้นจริงๆอย่างคุณอนุทินว่าจริงๆนั่นแหละยังไงพรรคผมเนี่ยก็จะอดทนทำกรรมดีกันต่อไปอยู่ที่ว่าท่านนายกอย่าเพิ่งหมดบุญไปซะก่อนล่ะแต่ดูแล้วเนี่ยคนอย่างท่านน่าจะไปเนี่ยก็ยังยากน่าจะติดเตียงทรมานอีกนานกว่าจะได้ลงไปข้างล่างนี่เป็นการโพสต์ตอบโต้กับนะคะท่านนายกของคุณเพชรกรุณพลแต่พอคุณเพชรกรุณพลโพสต์แบบนี้ค่ะก็ทำให้คนในพักเนี่ยไม่พอใจนะคะก็คือครูทันคุณทันยวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ค่ะก็ออกมาโพสต์เลยนะคะบอกว่าภาวะติดเตียงไม่ใช่มุกตลกและไม่ควรจะถูกใช้เป็นคำสาปแช่งไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันคือชีวิตจริงที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ทุกวันอย่านำเอาความเจ็บป่วยความพิการหรือว่าภาวะติดเตียงเนี่ยมาล้อหรือว่าใช้ในการสาปแช่งใครเราจะไม่เห็นด้วยกับใครมากแค่ไหนการเมืองก็ไม่ควรจะทำให้เราลืมความเป็นมนุษย์ของกันและกันค่ะก็เรียกว่างานนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดดราม่าภายในพรรคกันเองเนี่ยนะคะกับครูทันเนี่ยแล้วก็คุณเพชรกรุณพลค่ะส่วนนะคะประเด็นเรื่องของลมฟ้าอากาศค่ะโอ้โหกลายเป็นประเด็นอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยในเพจ Facebook ทีลมฟ้าอากาศมีการเตือนภัยเรื่องของพายุฝนและฝนตกหนักในช่วงวันที่21ถึง27กันยายนเนี่ยนะคะโอ้โหก็ทำให้นะเพจเนี่ยต้องปลิวกันไปเลยทีเดียวแต่ว่ายังไงก็ตามหลังจากที่ปลิวแล้วเนี่ยนะคะเพจเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็โพสต์อีกนะคะว่าจะเกิดมหาอุทกภัยจริงๆนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการโพสต์กันออกมานะคะอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้นะคะว่ากระแสมหาอุทกภัยเนี่ยนะคะคือต้องเฝ้าระวังเนี่ยจริงว่าฝนจะตกหนักในช่วง23ถึง27กันยายนนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าแต่ว่ายังไงก็ตามทีลมฟ้าอากาศนะคะมีการโพสต์เมื่อช่วงประมาณ 7-8 ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังคงยืนยันว่า96ชั่วโมงนับจากนี้เนี่ยอาจจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมวงกว้างในเวลาเดียวกันจะเกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินมหาศาลอวยก็ไปกันแบบมากมายเลยทีเดียวแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังจดจ้องกันอย่างมากก็คือเรื่องของเนเน่ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าแรงใจทุกแรงใจจากคนไทยเนี่ยก็หลั่งไหลไปในเวที AGT นะคะเพราะว่าเนเน่นั้นจะลงแข่งขันในรอบไฟนอลค่ะแต่หลายคนเนี่ยคิดว่าจะมีการตัดสินในวันนี้ไม่ใช่นะคะการตัดสินนั้นจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เนี่ยจะเป็นรอบของการแข่งขันตอน8โมงเช้าในเวลาประเทศไทยส่วนนะคะการประกาศผลนั้นจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาละลากันไปนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับเล่าข่าวเช้ากับวรดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับคุณระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
2: ้ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
2: ด้านนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลัง